0: ำให้ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอก็ย้ำนะครับคอนเฟิร์มว่าให้อบต.และเทศบาลจัดอย่างเพียงพอทั้ง3นี้แล้วก็ไม่นับรวมถึงการจัดตั้งโรงครัวเช่นโรงครัวพระราชทานนะครับก็ได้มีการผลิตมื้อละ 2,000 กล่องนะครับทุกมื้อ
1: ทั้งนี้สิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงในการเกิดดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอตอนเหนือของจังหวัดน่านเนื่องจากสภาพดินอุ้มน้ำไว้มากหากมีฝนตกลงมาซ้ำจะมีความเสี่ยงสูงมากปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: จิสดาวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเสี่ยงน้ำท่วมในระดับสีแดงเข้มขณะเดียวกันยังต้องจับตา5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำจากแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศจิสดาพบพื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงน้ำท่วมระดับสีแดงเข้มขยายวงกว้างปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันโดยจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ตอนเหนือบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกถึงตัวเมืองสุโขทัยต่อเนื่องอำเภอกงไกรลาดรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามและจังหวัดใกล้เคียงบริเวณตอนล่างของอุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรที่เริ่มมีสีแดงและสีเหลืองปะปนขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างอย่างชัดเจนโดยพื้นที่สีแดงแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นผืนแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสกลนครที่มีพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหานและตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้จังหวัดหนองคายและบึงกาฬสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนครพนมพื้นที่สีแดงทอดตัวยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขาทั้งตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัดจังหวัดอุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับหนองคายและสกลนครพื้นที่ตอนล่างที่เริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและยะโสธรเริ่มปรากฏจุดแดงและสัญลักษณ์เตือนภัยกระจายในบางอำเภอแต่ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้แนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติโดยตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านและเส้นทางอพยพเก็บของมีค่าไว้ที่สูงและเตรียมถุงยางชีพรวมทั้งติดตามการเคลื่อนไหวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
3: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้มีกำหนดการหารือกับผู้นำนิวซีแลนด์เดินหน้าความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และบริษัท Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยมีความสนใจลงทุนในไทยขณะที่ TNG สนใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลาง
5: ที่นิวซีแลนด์เขามีเทคโนโลยีเขาใช้พันธุกรรมอะไรต่างๆแล้วก็ไปรับผลผลิตจากทั่วโลกเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เขาเพิ่มไปถึงอินเดียและตัวออกต่างแล้วนอกจากนี้เขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำไปเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูด้วยว่าจะสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราเนี่ยได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่าไอ้นั่นเป็นเกณฑ์สอง
4: โดยภารกิจเช้าวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ก่อนหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์มุ่งยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือใน4ด้านสำคัญทั้งการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมส่งเสริมการค้าการเกษตรสตาร์ทอัพและ SME พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าภายในปี2588รวมถึงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคแปซิฟิกการหารือระดับผู้นำต่อยอดจากภารกิจด้านเศรษฐกิจภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานการลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมถึงเยี่ยมชมบริษัทด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการทุจริตสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูย้อนหลัง10ปีขณะที่การเคหะแห่งชาติสั่งยกระดับการตรวจสอบผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนทั่วประเทศย้ำให้สิทธิ์เช่าเฉพาะคนไทย
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการเอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมสิทธิ์บัตรชมพูออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว4รายพร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่คล้ายคลึงกันและรายงานผลเบื้องต้นภายในวันนี้รวมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560โดยประสานตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินระหว่างนายหน้าและเจ้าหน้าที่หากพบเชื่อมโยงกับผู้บริหารหรือผู้เกษียณอายุราชการจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เตรียมปรับมาตรการป้องกันโดยกระจายอำนาจการอนุมัติกำหนดให้ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายร่วมรับผิดชอบและเตรียมหมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตระยะยาวและจะเร่งคัดกรองบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยเกิน15คนขึ้นไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
7: อันแรกก็ตั้งกรรมการก่อนเดี๋ยวผมคิดว่าการที่มีหน่วยงานดึงนอกมาสืบมันทำให้เราไปไกลมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราที่ถามไปตรวจเส้นเงินได้ไหมเราตรวจไม่ได้เราจะไปเรียกคนแบบคนอื่นมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนะแต่พอตำรวจเนี่ยเขาไปดูเส้นทางเงินได้จบเลยไอ้คนนี้นายหน้าคนนี้โอนเงินให้เจ้าที่เขตเราอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วว่ามีต้องมีผลประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นก็อย่างที่บอกว่ามันการสืบของเราเองในแง่ของวินัยเนี่ยบางทีมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลแต่ถ้าเราเอาหน่วยงานนอกมาช่วยสืบทำให้เราทำได้เร็วขึ้น
6: ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เป็นอาคารเช่าที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำสัญญาโดยขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่าที่กระทำผิดเงื่อนไขแล้วพร้อมปรับแนวทางตรวจสอบผู้พักอาศัยจากเดิมที่พิจารณาเพียงทะเบียนบ้านเป็นการตรวจสอบข้อมูลผู้พักอาศัยแบบเรียลไทม์โดยเตรียมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเขตและนำระบบ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบผู้เข้าใช้และพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากกรณีดังกล่าวการเคหะแห่งชาติจะใช้โอกาสในการตรวจสอบที่พักอาศัยทั่วประเทศหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทันทีพร้อมประสานการทำงานกับตำรวจโดยผู้ที่มีรายชื่อตามที่ตำรวจแจ้งมาการเคหะแห่งชาติได้ยกเลิกสัญญาเช่าแล้วเนื่องจากถือเป็นการผิดเงื่อนไขการเช่าส่วนกรณีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นเบื้องต้นจากการพูดคุยยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพื่อความโปร่งใสได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้สรุปผลภายในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่1โรงเรียนบ้านหินดาดราชบำรุงตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอลีจังหวัดสระแก้วที่หมู่10โรงเรียนบ้านใหม่ไซทองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านนางอ่างคำตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวัณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดมะปรางงามตำบลละอายอำเภอฉวาง จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่6บ้านหนองปลาซิวตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์กับอิหร่านซึ่งถือเป็นการโจมตีทางเศรษฐกิจสองด้านพร้อมกันด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซควบคู่กับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมเน้นย้ำว่าพันธมิตรของสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลกจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ฝ่ายใดโดยเฉพาะจีนที่นำเข้าพลังงานจากช่องแคบฮอร์มุซถึง50%จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจีนเข้าร่วมและปฏิบัติตามแผนการนี้ซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์หน้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่าน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานนี้โดยนายหวังอีกล่าวว่าการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานสำหรับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคือการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือและหวังว่าเกาหลีใต้จะบรรลุความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงโดยหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งจากการเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐและพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาชาติไปพร้อมกันนายหวังอี้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติพร้อมเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูการเจรจาและสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่อีกครั้ง
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับดุลคาดียูซุฟผู้จัดการพื้นที่ขององค์กรทางน้ำภายในของรัฐโซโกโตทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเกิดเหตุเรือลำหนึ่งซึ่งบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดล่มใกล้กับหมู่บ้านโกรัวในเขตโกรอนโยรัฐโซโกโตเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กซึ่งมีอายุระหว่าง10ถึง15ปีทั้งนี้อุบัติเหตุทางเรือที่มีผู้เสียชีวิตถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในไนจีเรียเนื่องจากการบรรทุกผู้โดยสารที่แออัดเกินกำหนดการบำรุงรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในเส้นทางน้ำของไนจีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน
2: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าวัคซีนออเวโบซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซาอีจำนวน 70,000 โดสกำลังถูกส่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อนำไปทดลองใช้รับมือกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวโดยจำนวน 20,000 โดสจะใช้สำหรับการทดสอบในระยะที่3และอีก 5,000 โดสสำหรับบุคลากรด่านหน้าและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวใน DR คองโกมากกว่า 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในชายเดี่ยวรอบ3กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025ลงสนามตบเอาชนะการ์เรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ3พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบพลิกชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน 2-1 เกม 15-21 25-23 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโอโบฮาระจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-2121-12 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดอรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเตะเอาชนะนาจาฟี่ชาปารักจากอิหร่าน 2-0 ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและ World Cup เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียว่าในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมนายองค์อาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงาน True Vision และ Media บริษัท True Corporation จำกัดแถลงข่าว True Visionยืนยันการถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าชมได้ฟรีทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับเวียดนามนัดแรกวันที่22สิงหาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดิ่งสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 20:00 นนายองค์อาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดทั้งแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
13: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่เข้าใจว่าการขับรถผ่านสี่แยกสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้นั้นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะสี่แยกหลายแห่งไม่สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ซึ่งหากต้องการจะเลี้ยวซ้ายผู้ขับขี่ต้องสังเกตป้ายจราจรที่บอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือดูลูกศรบนพื้นถนนว่าเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นหากไม่มีป้ายหรือลูกศรเลี้ยวซ้ายที่พื้นผู้ขับขี่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรก่อนแล้วจึงจะสามารถเลี้ยวซ้ายได้ซึ่งหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้หากสี่แยกนั้นสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ผู้ขับขี่ก็ควรให้ทางรถทางเอกหรือทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วจึงค่อยเลี้ยวซ้ายเพื่อความปลอดภัยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนออ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเ พราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานที่ดีในการบริหารจัดการน้ำโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในทรัพยากรน้ำดินป่าและพลังงานความมั่นคงทางอาหารตลอดจนความมั่นคงโครงสร้างทางสังคมสามารถทำให้ชีวิตคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขครอบครัวพร้อมหน้าบนหลักนิติธรรมขยายผลจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองจึงเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพตลาดทุนไทย
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน Thailand Focus 2026รีอิกไนท์ Thailand ช่วงปลายเดือนนี้แสดงศักยภาพตลาดทุนไทยสู่ผู้ลงทุนสถาบันในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะช่วงปลายเดือนนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีการจัดงาน Thailand Focus 2026งานนี้จะช่วยกระตุ้นตลาดทุนไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้างคะ
21: ครับผมคือในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม Grand Hyatt เอราวัณกรุงเทพนะครับ Thailand Focus เนี่ยเป็น flagshipอีเวนต์อันหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปีนี้จะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่20นะครับถือว่าเป็นครบรอบ20ปีของงาน Thailand Focus เป็นงานที่เราเรียกว่าดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรียนรู้กับอนาคตของประเทศไทยนะครับในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการคลังการลงทุนจะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมาพบปะกับนักลงทุนที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเป็นในรูปแบบทั้งวันออนวันแล้วก็จะมีการจัดสัมมนาเต็มวันวันที่26ที่จะมีหลายๆคนมาพูดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยว่าอนาคตหน้าตาเป็นยังไงเพราะนั้นมันจะเป็นงานที่เรียกว่า Sell Thailand อันหนึ่งที่สำคัญนะที่เราจัดตั้งและสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาตลอดปีนี้เราจัดร่วมกับมีเรียกว่า Co-host ที่มาช่วยร่วมจัดงานกับเรามีบริษัทหลักทรัพย์ CLSA มีบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vicker เกียรตินาคินพัฒระร่วมกับ Bank of America แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBS ด้วยนะครับเป็นการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนที่จะดึงดูดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยสร้างความน่าสนใจกับตลาดทุนของเราด้วย
20: เห็นว่าในงานครั้งนี้ค่ะเป็นแฟกชิปที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้ามาให้ข้อมูลโดยตรงเห็นว่าถึง78บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมเลยค่ะทั้งในเสร็จแล้วก็ไหมมองว่าตลาดทุนไทยอะค่ะจะมีความน่าสนใจที่จะดึงดูดจุดขายจากนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสนใจการลงทุนในงานนี้ได้ยังไงอะค่ะ
21: คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษนิดนึงด้วยเพราะว่าแน่นอนนักลงทุนผมว่าให้ความสนใจกับตลาดทุนไทยมาตั้งแต่ต้นปีเป็นพิเศษแล้วนะครับตลาดทุน Set Index ของเราเนี่ยก็ performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกอยู่ประมาณ 30% ซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ performance ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยนะครับแต่ต่อเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่จะให้เขาเห็นภาพว่าเศรษฐกิจไทยเราจะมีการลงทุนอะไรปีนี้เราจะเน้นมีสปีกเกอร์หลายท่านเข้ามาให้ความรู้กับนักลงทุนรวมถึงท่านรองนายกเอกนิติที่จะมาเล่าให้นักลงทุนทราบว่ารัฐบาลโดยนโยบายที่จะเรียกว่า upskill reskill การลงทุนของภาครัฐการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมุ่งเน้นไปทางไหนมีกลยุทธ์แบบไหนแล้วก็เจาะจงในอุตสาหกรรมใดๆเขาก็จะได้เห็นภาพชัดเจนว่าในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงนะครับมีท่านรัฐมนตรีพลังงานมาด้วยคุณเอกนัทนะครับที่จะมาพูดถึงเรื่อง energy transition ของเรายกตัวอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทางภาครัฐกำลังผลักดันให้มีการเกิดการลงทุนด้านไม่ว่าจะเป็น data center ด้าน semiconductor อะไรต่างๆที่แน่นอนคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนโยบายทางด้านพลังงานเนี่ยเราจะสอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้การลงทุนพวกนี้ต่อเนื่องยังไงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโทนของการสัมมนารอบนี้น่าจะเน้นไปทางด้านการลงทุนการสร้างศักยภาพใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตแล้วก็จะดึงดูดนักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทจดทะเบียนที่อาจจะได้อานิสงส์จากการลงทุนพวกนี้ด้วย
20: ในการพูดคุยการลงทุนในงานนี้ค่ะจะมีการพูดคุยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตด้วยไหมคะ
21: มันก็จะมีเกี่ยวกับเรียกว่าอาจจะภาพรวมมากกว่านะครับเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกอย่างเดียวจะมีดร.สันติธารเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลังนะครับว่าจะสร้างความยั่งยืนยังไงซึ่งจะสอดคล้องกับในอนาคตเรามีเรื่องก๊าซเรือนกระจกแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของประเทศเราที่จะต้องมีการวางรากฐานนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซเรือนกระจกเรื่องพลังงานที่มีความยั่งยืนเรื่องกรีนเอเนอร์จีต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องอยู่ในโทนของการพูดคุยในงานนี้ด้วย
20: เห็นว่ามีการเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์อาเซียน6ประเทศเข้ามาร่วมให้ข้อมูลถึงการเชื่อมโยงเงินทุนสู่การเติบโตทั่วภูมิภาคอาเซียนอันนี้จะเป็นผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างที่เราจะเห็นภาพชัดเจนนะคะ
21: ครับพอดีปีนี้นะผมว่ามันมีความสำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะว่าทาง World Bank ก็จะมาจัดงานประจำปีของเขาที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนะครับผมคิดว่า Thailand Focus รอบนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งของงาน World Bank ด้วยที่จะสร้างความสนใจไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่กับภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับวันนั้นเราเลยนั้นมีการรับเชิญ CEO จากตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้นักลงทุนเห็นภาพว่าอาเซียนจะสอดคล้องกันยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงการเชื่อมโยงยังไงในเรื่องตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย
20: ค่ะความคาดหวังของตลาดหลักทรัพย์เองกับการจัดงานครั้งนี้มองว่าปีนี้เราน่าจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะ
21: คือในที่สุดนะครับความตั้งใจของ Thailand Focus ตลอดมาเนี่ยก็คืออยากจะเรียกว่าไฮไลท์ศักยภาพของตลาดทุนและเศรษฐกิจไทยให้กับนักลงทุนทั่วโลกรับทราบนะครับผมว่าปีนี้จะน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ว่าความสนใจที่มีโมเมนตัมมาตลอดปีในตลาดทุนของเราเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วเราจะต่อยอดมันยังไงการที่จะเล่าว่าสตอรี่หรือกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพตามนโยบายของทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยให้เขาเห็นภาพและจับต้องได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะสื่อสารทางด้านนี
20: ้ค่ะแนวโน้มนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆอะค่ะในปีนี้หรือแนวโน้มในปีหน้ามองว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ไทยพัฒนาในปัจจุบันยังไงอะค่ะ
21: ครับผมคือโจทย์ สำคัญอันนึงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืออยากจะสร้างโอกาสให้ส่วนรวมนะครับซึ่งการสร้างโอกาสเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงนวัตกรรมไม่ว่าจะทางด้านการเข้าถึงตลาดทุนการเข้าถึงข้อมูลในการลงทุนที่เหมาะสมที่รวดเร็วที่สะดวกขึ้นปีนี้เราได้ลอนช์แอปอันนึงชื่อวิเศษไปนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมนึงที่เราหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศในการรับทราบถึงข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจลงทุนที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับการเข้าถึงเซอร์วิสต่างๆของกรมตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TSD e service อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นอยากจะให้ลองกันนี่เป็นนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆอันนึงที่เราผลักดันแต่ในภาพใหญ่ก็เช่นเดียวกันอันนึงที่เราชวนทาง CEO ภาคตลาดทุนอาเซียนมาร่วมของเราเนี่ยก็จะโชว์เคสการเชื่อมโยงนวัตกรรมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างกันนะครับอันนึงที่เราทำกับสิงคโปร์มาได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นค่อนข้างมากก็คือเรื่อง DR หรือ Depository Receipt อันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้ผ่านโปรแกรม DR ของเรานะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้ที่อยากจะมาไฮไลท์ให้กับนักลงทุนรับทราบด้วยงานนี้ที่เราจัดมาตลอดงานนี้นอกจากนั้นที่จะให้นักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศเข้ามารับฟังในตัวงานเองแล้วเนี่ยก็จะมีเวอร์ชวลมีการเข้าฟังรับฟังผ่านออนไลน์ด้วยนะครับก็อยากจะให้นักลงทุนในประเทศที่มีความสนใจหรือหัวข้อที่เราประกาศออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบรับรู้ต่อนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทยด้วย
20: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัศเดชคงสิรินะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่มาผู้เชิญชวนในงาน Thailand Focus ปีนี้ว่ามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ไปเข้าร่วมงานด้วยตัวเองเลย
21: ยินดีครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับอยากสร้างโอกาสในให้ส่วนรวมจริงๆในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับทุกคนทุกภาคส่วน
20: ค่ะท้ายนี้ให้ปิดท้ายนิดนึงเน้นย้ำนิดนึงค่ะอยากให้ผู้ประกอบการไทยทำไมถึงต้องเลือกที่จะไปดูงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ
21: ผมเชื่อว่าการรับทราบมุมมองนะครับของคืองานนี้ไม่ได้เป็นเพื่อให้นักลงทุนมาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดไทยอย่างเดียวผมว่าการพูดคุยการสื่อสารได้รับฟังมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นสถาบันเป็น professional จริงๆเขาจะมีมุมมองจากทั่วโลกจริงๆว่าคู่แข่งเขาอุตสาหกรรมเขาทำงานอะไรกันอยู่มีการพัฒนาอะไรกันอยู่เพราะนั้นมันจะเป็นเรียกว่า two-way communication จริงๆที่จะเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าวันนี้นักลงทุนให้ความสนใจกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่อแข่งขันกับทั่วโลกได้ครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ
21: ขอบคุณมากครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: รัฐบาลระดมทุกหน่วยเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ฝนระลอกใหม่วันที่23สิงหาคมนี้และเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: เมื่อช่วงเช้าวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงวัดได้สูงสุดถึง388มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 12,900 ครัวเรือนมีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมากรัฐบาลจึงได้ยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านด้วยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือ Single Commandเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจาก6กระทรวงเพื่อเร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีทั้งกลุ่มเปราะบางเกษตรกรและแรงงาน เนื่องจากจังหวัดน่านยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักในระยะนี้อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่จะไหลลงมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงระยะนี้จนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ปริมาณฝนในจังหวัดน่านจะลดลงจากนั้นจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งวันที่23สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเช่นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างคาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 50-70 มิลลิเมตรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัจจุบันสภาพดินในพื้นที่มีความอิ่มน้ำแม้ปริมาณฝนตกใหม่จะไม่สูงมากนักแต่อาจกลายเป็นน้ำส่วนเกินที่ไหลหลากลงสู่ลำน้ำและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับให้จังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเวียงสาเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำของพื้นที่ตอนบน
4: น้ำต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มมีการตึงตัวในด้านบนเริ่มลดลงนะครับแต่ว่ามวลน้ำต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะไปกระทบกับส่วนกลางนะครับก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยลงไปเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็พยายามคืนสถานการณ์ต่างๆให้สู่ภาวะปกติต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอภายในเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับ
22: ที่ผ่านมารัฐบาลได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วแต่ปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนค่อนข้างจำกัดหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องเร่งจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับ4หน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการตรวจสอบตัดวงจรกลุ่มทุนต่างชาติและสวมสิทธิกระบวนการออกบัตรคนไร้สัญชาติอย่างเด็ดขาดมั่นใจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมมากขึ้นติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: บทเรียนจากคดีสวมสิทธิ์สัญชาติและสวมตัวตนในทะเบียนราษฎรนำไปสู่ความร่วมมือสำคัญเพื่อกวาดล้างกระบวนการทุจริตข้ามชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมมือกับกรมการปกครองบก.ปปป.ปปท.และ DSI ยกระดับมาตรการตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อตัดวงจรการทุจริตของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทานายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าปัญหาการปลอมแปลงบัตรประชาชนในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการหลบหนีเข้าเมืองของชนกลุ่มน้อยหรือแรงงานข้ามชาติบริเวณชายแดนเหมือนในอดีตแต่ได้พัฒนารูปแบบไปสู่การตัดแต่งประวัติบุคคลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติไทยเพื่อนำไปทำธุรกรรมและถือครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายช่องโหว่สำคัญเริ่มตั้งแต่ระดับฐานรากตั้งแต่การแจ้งเกิดเป็นเท็จการสวมชื่อผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้แจ้งตายไปจนถึงขั้นตอนการตัดแต่งเอกสารทางการแพทย
23: ์ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าไปปลอมเอกสารทางการแพทย์ถึงขั้นปลอมหนังสือรับรอง DNA ด้วยครับหนังสือที่รับรองจากว่าหน่วยงานทางการแพทย์ที่ว่ารับรองว่ามีการเกิดจริงมีการทำตาประทับปลอมของโรงพยาบาลจริงมีการปลอมลายมือชื่อของแพทย์หรือพยาบาลหรือเจ้าที่ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องครับถามว่าจริงๆก่อนที่เราจะดำเนินการในส่วนนี้เองเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้มีการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการทำงานทั้งในเรื่องของเช่นเจอกรณีที่มีตั้งแต่ว่าทางการเงินนะครับเส้นสายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนะครับ
7: กระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ดีปปช.ยืนยันว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นเพียงพฤติการของเจ้าหน้าที่บางกลุ่มไม่ใช่การดำเนินงานของระดับนโยบายขององค์กรซึ่งการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้รัดกุมยิ่งขึ้น
23: คือต้องถามว่าในส่วนที่เราได้ประสานงานเนื่องจากจริงๆกรมการปกครองได้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าคือกรมการปกครองเองเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงว่าการทำงานของเขาเนี่ยอยู่ภายในกรอบกติกาตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพียงแค่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อยู่ในกรมการปกครองเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กรมการปกครองสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างไรครับจริงๆถามว่าจริงๆมันเป็นการช่วยช่องโหว่มากกว่าในการทำงานเนื่องจากว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีการเสริมกันในเรื่องหลังจากที่เราพูดคุยกันเนี่ยในส่วนอำนาจหน้าที่ใครมีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนในการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงครับในส่วนของการปกครองเองผมว่าทางเขาเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ทางปปช.หรือว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
7: สำหรับประชาชนผู้สุจริตที่อยู่ระหว่างการขอสิทธิ์การตรวจเข้มครั้งนี้อาจทำให้มีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบขึ้นแต่จะไม่ส่งผลกระทบให้ยืดเยื้อเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาตรการหลังจากนี้ปปช.และหน่วยงานภาคีจะเน้นการปราบปรามในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงพร้อมประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อแกะรอยเส้นทางการเงินตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องโหว่อย่างยั่งยืนและเตรียมถอดบทเรียนเสนอคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรฐานการออกบัตรประชากรในอนาคตต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บัญชาการทหารเรือของชาติสมาชิกร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจติดตามจากรายงานค่ะ
6: จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในพื้นที่พิพาทสำคัญทางทะเลอย่างช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานทำให้ความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศซึ่งในโอกาสที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนหรือ ANCM ครั้งที่20ภายใต้หัวข้อ1อาเซียน1วิสัยทัศน์กองทัพเรือความร่วมมือทางทะเลเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนจะได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่มีต่อสถานการณ์และประเด็นด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำกองทัพเรือของแต่ละประเทศและเป็นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรืออาเซียนร่วมกันด้วย
8: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเป็นการประชุมที่สำคัญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวความคิดนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการได้รับทราบถึงมุมมองและแนวคิดของผู้บัญชาการหารเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาจจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนที่มีวิสัยทัศน์ทางทะเลร่วมกัน
6: ขณะเดียวกันในประเด็นทางทะเลที่ประชาชนกำลังเกิดความกังวลอย่างเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือเล่าว่าได้มีการหยิบยกหารือประเด็นดังกล่าวในการประชุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เช่นกันและกองทัพเรืออาเซียนก็มีกลไกที่ประสานความร่วมมือในด้านนี้ทั้งการแจ้งเตือนส่งต่อข้อมูลข่าวสารและเสนอความช่วยเหลือต่อชาติสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลสะท้อนให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง
9: ครือข่ายของผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนนะครับเราได้วางเครือข่ายมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับปัจจุบันก็มีสำนักงานเลขาธิการที่เป็นถาวร IFC อยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตรงนี้จะทำเป็นหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ในการที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่วมมือหลายครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่าพอเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีกองทัพเรือหลายชาติยื่นข้อเสนอในการให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งตรงนี้ยืนยันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความร่วมมือโดยแท้จริงเป็นเวทีของการริเริ่มสร้างสรรค์และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศอาเซียน
6: การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในจังหวะที่เกิดสถานการณ์ที่กระทบต่อโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างหลากหลายด้านเช่นนี้จึงเป็นอีกกลไกที่แสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีแนวทางที่สอดประสานทางด้านความมั่นคงทางทหารและด้านนโยบายระหว่างรัฐต่อรัฐและรัฐต่อภูมิภาคไปพร้อมกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในภูมิภาคว่าหากเกิดภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอาเซียนจะมีความพร้อมที่จะร่วมกันรับมืออย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางที่เน้นย้ำเสมอถึงการที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางของทุกชาติสมาชิก

0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
1: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับคุณสันพรปัญญาดิลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิ้งครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิศสมนาช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ Facebook Live จากทีม New Media ของเรานะคะขอบคุณด้วยตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาสดชื่นสดใสเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร
1: ์ใช่
2: นะคะทำงานวันสุดท้าย
1: ยิ้มกว้างกว่าเดิม
2: ก็ใครหลายๆคนอาจจะทำงานวันนี้และพรุ่งนี้มะรืนนี้หยุดนะคะแต่ว่าบางท่านก็พรุ่งนี้อาจจะดำเนินการทำงานอีกหนึ่งวันและเช้านี้ค่ะช่วงแรกเลยนะคะเราจะมาติดตามกรณีปัญหาความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่จะต้องเผชิญกับภาวะไร้อาคารเรียนนะคะจนต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนโรงผลไม้แล้วก็พื้นที่วัดเนี่ยมาใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนนั้นยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างที่อาจจะต้องรอในเรื่องของงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นะคะ
1: คร
2: ับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเข้ามาเร่งติดตามแล้วก็ประสานงานแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคืนโอกาสแล้วก็ความปลอดภัยในการศึกษาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยรายละเอียดกันนะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะมีแนวทางช่วยเหลือในเรื่องนี้อะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาติดตามกัน
1: ใช่ผมเห็นปัญหานี้คือจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าเป็นดราม่าในช่องโซเชียลนะครับ
2: คือ
1: ผมมีโอกาสได้นำเสนอข่าวนี
2: ้
1: ก็ตอนแรกก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างตกใจนิดนึงว่าเพราะอะไรทำไมน้องๆนักเรียนเนี่ยถึงต้องไปเรียนที่วัดทั้งๆที่ในเรื่องของการในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการโรงเรียนให้ตั้งแต่แรกน
2: ะครับ
1: แต่ว่าในการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีนโยบายต่างๆเนี่ยทำให้ในส่วนของการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยคือจะต้องมีการชะลอในการหาที่เรียนทดแทนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละ
2: เข้ามาดูแล
1: เข้ามาดูแลเข้ามาติดตามปัญหาสำหรับน้องๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว
2: ใช่ที่เด็กๆทุกคนในประเทศไทยนะคะจะต้องได้รับนะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะต้องอะไรยังไงแล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นส่วนต่าง
1: ๆ
2: ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่จะต้องเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะว
1: ่
2: าเอ๊ะไปถึงไหนตอนนี้เรื่องนี้ดำเนินการคืบหน้าเหล่าบรรดาผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการพูดคุยอะไรอย่างไรไปแล้วบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้น้องๆหนูๆ นักเรียนทุกคนเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะไหมนะในการเรียนนะคะ
1: ค
2: และตอนนี้ค่ะคุณสิรินชาวเพชรดีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่ในสายแล้วนะคะ
1: ค
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านจากเหตุการณ์ที่มีน้องๆ นักเรียนนะครับได้ไปเรียนในโรงผลไม้ไปเรียนที่วัดแทนตรงนี้ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินพอได้รับทราบเรื่องนี้มีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
3: ครับก็ขออนุญาตอยากจะเล่าเรื่องให้เห็นภาพนะครับว่าผมอยากจะเริ่มต้นจากการที่มีเด็กของโรงเรียนบ้านตลุกฉินเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรปกติแล้วเด็กๆควรจะตื่นเช้าแต่งชุดนักเรียนแล้วก็เดินเข้าไปโรงเรียนในอาคารเรียนที่ปลอดภัยเหมือนเด็กทั่วไปแต่ปรากฏว่าในเด็ก41คนนี้กลับไม่มีหรือไม่สามารถที่จะใช้อาคารเรียนของตัวเองได้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นอาคารที่สร้างมานานนะครับกว่า50ปีแล้วก็มีสภาพชำรุดจนไม่สามารถที่จะใช้การต่อไปได้รวมถึงไม่มีความปลอดภัยทั้งต่อเด็กและก็ครูด้วยนะครับ ทำให้โรงเรียนต้องมีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป นะครับจนทางโรงเรียนและครูรวมถึงผู้ปกครองด้วยเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องย้ายเด็กนักเรียนเนี่ยไปเรียนในสถานที่คัดแยกแล้วก็จำหน่ายมะม่วงที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลงมะม่วงนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองนะครับท่านผู้ว่าเองก็พบว่าตรงลงมะม่วงเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเพราะว่าลงมันติดถนนนะท่านเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะมีรวมตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงเด็กโตเพราะฉะนั้นการที่ลงมะม่วงอยู่ใกล้ถนนแล้วก็ไม่มีรั้วกั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความปลอดภัยมันก็รู้สึกว่ามีไม่ถึงเกณฑ์ที่ก็พูดง่ายๆก็คือว่าผู้ปกครองเองก็เกิดความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเด็กเล็กที่อาจจะวิ่งเข้ามาเล่นบนถนนหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับทำให้โรงเรียนแล้วก็จังหวัดเนี่ยได้ร่วมกันตัดสินใจที่จะต้องย้ายเด็กอีกครั้งนึงไปเรียนชั่วคราวที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพระธาตุตะลุกหิน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาคารชำรุดหรือไม่มีอาคารเรียนนะครับ แต่เป็นคำถามสำคัญที่ว่าในระหว่างที่ระบบราชการกำลังจะของบประมาณมาสร้างอาคารใหม่นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆเหล่านี้จะเรียนที่ไหนแล้วก็ใครจะช่วยทำให้ปัญหาของเด็กเนี่ยที่เผชิญอยู่เนี่ยจะรับการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้ปกครองหรือประชาชนมายื่นร้องเรียนต่อผู้จัดการแผ่นดินก่อนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยได้มีการติดตามข่าวสารนะครับว่ามีกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นทางท่านผู้จัดการแผ่นดินก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความเดือดร้อนที่กระทบต่อเด็กกระทบต่อสิทธิจะได้รับการศึกษาของเด็กและที่สำคัญก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นท่านประธานผู้จัดการบอกว่าเรื่องนี้มันรอไม่ได้แล้วล่ะและนี่ผมถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของผู้จัดการแผ่นดินที่ท่านผู้ฟังหรือประชาชนอาจจะยังไม่ทราบมากนักนะครับว่าผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียนในทุกกรณี
1: ครับ
3: ถ้าผู้จัดการแผ่นดินเห็นว่าหรือพบเห็นว่าปัญหาที่เกิดอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการแผ่นดินและเห็นว่าประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนท่านผู้จัดการแผ่นดินเองก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาได้เองนะครับซึ่งในเรื่องของวัดตะลุกหินเนี่ยทางท่านประธานผู้จัดการแผ่นดินก็ได้หยิบยกเรื่องขึ้นมาศึกษาแล้วก็พิจารณาเมื่อวันที่18 กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
3: ทีนี้พอเราศึกษาเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางผู้จัดการแผ่นดินเองรวมถึงสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเองก็หารือร่วมกันว่าการที่จะเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยดูในเรื่องของข่าวสารอย่างเดียวไม่เพียงพอดูจากเอกสารอย่างเดียวไม่เพียงพอครับวันที่4 สิงหาคมฮะท่านประธานผู้จัดการแผ่นดินพร้อมกับทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยร่วมกับจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ด้วยกันไปดูด้วยตาว่าเด็กเรียนกันยังไง
1: คร
3: ับ นะครับอาคารเดิมที่ถูกรื้อถอนไปแล้วเนี่ยกับสภาพปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เตรียมการในเรื่องของสถานที่ในการที่จะให้มีการจัดตั้งอาคารใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็สถานที่เรียนชั่วคราวที่วัดเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดอะไรบ้างครูผู้ปกครองและชุมชนต้องการอะไรนะครับพร้อมฉะนั้นพร้อมกันเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันนะครับว่าในเรื่องปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำเภอท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนด้วยมาหารือร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการทำงานของผู้จัดการแผ่นดินในเรื่องลักษณะเช่นนี้ก็คือเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำถามว่าใครเป็นคนผิดทำให้เด็กไม่มีอาคารเรียนแต่เราจะเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าเด็กกำลังเดือดร้อนเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร
1: ครับ
3: นะครับในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการหารือร่วมกันแล้วก็ทุกฝ่ายก็เห็นว่า ปัญหาในเรื่องนี้มันมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะครับช
1: ั
3: ้นแรกก็คือในวันที่เราลงไปเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าเนี่ยเด็กเนี่ยยังคงจะต้องเรียนในสถานที่ชั่วคราวเนี่ยออกไปอีกนานแค่ไหนนะครับ แล้วก็ในระยะในชั้นที่2ก็คือในระยะยาวเนี่ยเด็กจะมีอาการเรียนถาวรที่ปลอดภัยเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยทางผู้จัดการแผนกดินเองก็เลยหารือร่วมกันแล้วก็เสนอให้มีการแยกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยออกเป็น2ระยะนะครับในระยะแรกก็คือการจัดทำอาคารเรียนชั่วคราวนะครับซึ่งก็ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณสัก 500,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเมื่อมีการเสนอของบประมาณไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดการดินเน้นมากนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการว่าของเงินไปแล้วแต่ต้องตอบให้ได้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าเงินมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มต้นว่าเราจะก่อสร้างเมื่อไหร่ถ้าเราเริ่มต้นว่าก่อสร้างเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเราจะได้คำตอบว่าแล้วเด็กจะได้เข้าใช้อาคารเมื่อไหร
1: ่ครับ
3: นะครับเพราะว่าสำหรับเด็กๆแล้วเนี่ยหนึ่งภาคเรียนแม้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็มีความหมายต่อเด็กมากนะครับในเรื่องของคุณภาพของการศึกษา
1: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ประชุมก็เห็นปัญหาร่วมกันก็เลยกำหนดกรอบระยะเวลาว่าเราจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรนะครับในที่ประชุมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ทางสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสพฐเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเป้าหมายก็คือว่าควรดำเนินการอาคารชั่วคราวเนี่ยให้แล้วเสร็จนะครับก่อนเปิดภาคเรียนที่2ก็คือในวันที่1พฤศจิกายน2569
1: คร
3: ับ อย่างน้อย2สัปดาห์หมายว่าก่อนจะเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยอาคารเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกลางเดือนตุลาคมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเหมือนเป็นอาคารน็อกดาวน์เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาเนี่ยไม่มากแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการที่อาคารน็อกดาวน์มันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการทดสอบความปลอดภัยนะครับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็เสนอร่วมกันอย่างน้อยในการเดือนตุลาเนี่ย
1: ครับ
3: ก็ควรจะอาคารควรจะแล้วเสร็จแล้วมีการทดสอบนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองได้ทราบว่าเมื่อเปิดเทอมเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ไปเรียนที่วัดแล้วนะจะต้องมาเรียนที่อาคารชั่วคราวใหม
1: ่
3: นะครับดังนั้นเนี่ยทางท่านประธานผู้จัดการดินให้ความสำคัญมากก็คือในเรื่องนี้คือการออกแบบอาคารนะครับเพราะว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน็อกดาวน์ก็ดีในเรื่องของอาคารถาวรก็ดีพวกเนี้ยมันควรจะเป็นมันไม่ควรจะเป็นหน่วยงานราชการฝ่ายเดียวนะครับแต่ควรจะต้องมีการรับฟังความเห็นของคุณครูนะครับของนักเรียนของคณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพราะว่าเขาจะต้องเป็นผู้ใช้อาคาร
1: ครับ
3: หน่วยราชการไม่ใช่เป็นผู้ใช้อาคารนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างอาคารให้เป็นไปให้เหมาะสมต่อบริบทของสถานที่ให้เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่เนี่ยการใช้ประโยชน์ของอาคารมันก็จะมีความเรียกว่าได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับมันไม่ใช่เพียงเรื่องงบประมาณอย่างเดียวแต่เรื่องของความเหมาะสมความปลอดภัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้ในเรื่องของระยะสั้นส่วนในเรื่องของระยะยาวก็คือว่าด้วยเหตุที่อาคารเรียนมีอายุประมาณสัก50กว่าปีแล้วก็มีการรื้อถอนไปแล้วมันตอนนี้มันมีอาคารเรียนแล้วเนี่ยครับจำเป็นนะครับที่จะต้องมีอาคารเรียนถาวรทดแทนนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเสนอของบประมาณราวประมาณ 2.7 ล้าน 2.7 ล้านนะครับโดยดำเนินการผ่านกระบวนการของสำนักงานพื้นที่การศึกษานะครับเพื่อที่จะเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี2571นะครับซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าในประเทศเราเนี่ยยังคงมีเรื่องในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของโรงเรียนวัดตลุกหินเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจะต้องเข้าไปก็เรียกว่ามันจะต้องไปตามลำดับก็เนี่ยลำดับขั้นลำดับคิวอ่ะพูดง่ายคือเรียนต้องเรียงคิวอ่ะกว่าจะถึงคิวเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร
2: ่
3: นะครับและที่ทางจังหวัดเองก็เห็นปัญหาร่วมกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางจังหวัดพิจิตรเองก็พยายามหาช่องทางหนึ่งโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ให้เห็นว่าบางปัญหาเราอาจจะรอเพียงช่องทางของหน่วยงานราชการอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเพราะว่า ปัญหาเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาของวัดตะลุกหินที่เดียวมันมีหลายที่เลยแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างมากขณะเดียวกันเองการพิจารณางบประมาณก็ต้องใช้เวลานะครับงบประมาณของส่วนราชการเนี่ยถ้าจะใช้ในปี73เนี่ยปี71แล้วก็ต้องขอนะครับกว่าจะต้องกว่าการพิจารณางบประมาณมันใช้เวลานานขณะเดียวกันเองเนี่ยนักเรียนที่ต้องเรียนอยู่ทุกวันทุกเทอมเนี่ยมันรอไม่ได้นะครับทางจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้นำเรียนกับทางท่านผู้จัดการดินว่าก็ได้มีการขอรับการสนับสนุนไปที่สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลทางผู้จัดการดินก็รับว่าจะช่วยประสานแล้วก็เร่งรัดให้ทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ช่วยพิจารณาให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าในทุกปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยของเราก็คือจะทำอย่างไรให้เด็กกลับมาเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเนี่ยมากที่สุดนะครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยทางในการทำงานของผู้จัดการบดินทร์นะครับเป็นเรื่องของการลงพื้นที่การประชุมหารือร่วมกันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่จุดจบของการทำงานนะครับเพราะว่าเมื่อประชุมเสร็จแล้วถ่ายภาพเสร็จแล้วทุกอย่างเงียบปัญหาของเด็กก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากลงพื้นที่นะครับทางสำนักงานผู้จัดการดินก็ได้ติดตามผลนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมนี่เองครับ เราก็ได้มีหนังสือติดตามเป็นทางการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ดีทางสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลก็ดีนะครับเพื่อขอทราบนะครับผลการพิจารณารวมถึงระยะเวลาในการที่จะสนับสนุนงบประมาณที่จะเข้าไปก่อสร้างรวมถึงก็เรียกว่าอาคารเรียนชั่วคราวแล้วก็อาคารเรียนถาวรซึ่งเราก็ติดตามไปทั้งสองเรื่องด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยประชาชนเองก็ต้องการรับรู้ว่าเรื่องที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเมื่อหน่วยงานราชการลงมาแล้วนะครับมาประชุมหารือร่วมกันแล้วนะครับได้มีแนวทางที่ชัดเจนแล้วแต่ปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าประชาชนอยากจะรู้ว่ามันจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าทางประชาชนเองก็ได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่าบางประเด็นปัญหาเนี่ยทางส่วนราชการมาลงพื้นที่แล้วรับรู้สภาพปัญหาแล้วแต่ว่า เรื่องเนี่ยมันก็เรียกว่าก็เงียบไปประชาชนก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปัญหาของเขาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อเด็กนะครับเด็กมันคืออนาคตของชาติและที่สำคัญคือในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กๆซึ่งจะต้องมาเรียนรวมกันในอาคารเรียนถาวรซึ่งมีจำนวนถึง41คนเนี่ยทำให้โอกาสทางด้านการศึกษาที่จะได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพจากประเทศเราเนี่ยนะครับก็จะขาดลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องใหญ่ในเชิงหลักการก็คือเพราะว่าเด็กคนหนึ่งมันไม่ควรจะเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะว่ากระบวนการของรัฐยังคงเดินหน้าไม่ทันกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในเรื่องนี้ก็จะผมอยากจะนำเรียนให้ท่านผู้ฟังและก็ทางท่านพิธีกรให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสะท้อนบทบาทของผู้จัดการบดินทร์ได้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเราเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแม้ไม่มีใครมาร้องเรียนผู้จัดการบดินทร์ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าการทำงานในเชิงรุกเห็นปัญหาแล้วไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเราสามารถที่จะเดินเข้าไปนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะครับ
2: ค่ะ
3: ในประเด็นที่สองนะครับเราผู้จัดการดินเองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตรวจว่าใครทำผิดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมโรงเรียนถึงรื้อถอนอาคารไปโดยที่อาคารเรียนทดแทนก็ยังไม่มีมาแต่เราไม่ตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำผิดนะครับแต่เราจะทำหน้าที่ประสานให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับในครั้งนี้เนี่ยจังหวัดพิจิตรนะครับทั้งจังหวัดพิจิตรทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งชุมชนทั้งผู้จัดการบดินเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันมานั่งโต๊ะร่วมกันนะครับอย่างที่ผมเคยนำเรียนในที่ในรายการนะครับว่าผู้จัดการบดินนั้นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่ในเชิงรุกนะครับเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเมื่อนั่งโต๊ะร่วมกันแล้วหารือร่วมกันแล้วและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมที่ชัดเจนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยและประเด็นที่3ก็คือเราก็ต้อง ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับ ว่าประเด็นที่เราได้หารือร่วมกันเนี่ยมันมีกรอบไปได้ระยะเวลาเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือในระหว่างที่เราดำเนินการเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดที่หรือมีข้ออุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยทางผู้จัดการดินก็ติดตามด้วยนะครับว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหารือร่วมกันแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับทางผู้จัดการดินก็เลยจะได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในการที่จะไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมรวมถึงในกรณีที่ความเดือดร้อนของท่านนะครับมีอยู่เนี่ยอาจจะปรากฏตามสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสื่อนะครับที่ได้นำเรียนนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อสื่อได้นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วทางผู้จัดการเรียนเองเนี่ยนะครับได้เห็นความเดือดร้อนก็สามารถที่จะนำข้อมูลจากสื่อที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะเนี่ยได้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลในการที่จะนำมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสำหรับเรื่องของเด็กนักเรียนบ้านตะลุกหินทางผู้จัดการเรียนรวมถึงสำนักงานผู้จัดการเรียนก็ยังคงจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับจนกว่าเด็กๆนะครับจะมีสถานที่ที่เรียนที่มีความเหมาะสมปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขนะครับทำให้ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วก็เด็กๆเหล่านี้โตขึ้นไปก็จะเป็นที่พึ่งที่พิงให้กับครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ท่านคะสักนิดค่ะท้ายนี้นะคะนอกจากการทำงานเชิงรุกที่ท่านที่ท่านได้บอกไว้ว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องร้องขอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดเนื้อร้อนใจสามารถร้องขอหรือว่าสามารถขอความช่วยเหลือกับทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีช่องทางอะไรยังไงบ้างคะ
3: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมอยากจะแจ้งนะครับให้ผู้จัดการดินได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะก็เรียกว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือถ้าท่านเห็นว่าบางเรื่องบางปัญหาท่านได้รับความเดือดร้อนอยากจะร้องเรียนนะครับเพื่อให้ผู้จัดการดินเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับท่านก็สามารถที่จะช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนะครับท่านทางสำนักงานผู้จัดการดินมีสายด่วน1676โอฟรีทั่วประเทศครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านรวมถึงถ้าท่านอยากจะมีเรื่องแจ้งเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะรับฟังปัญหาของท่านนะครับเพื่อที่จะนำเรียนให้ผู้ตรวจการเรียนเนี่ยได้รับทราบแต่ถ้าเกิดว่าทางพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่สะดวกนะครับอาจจะมีเรื่องราวมากมายมีความในใจที่อยากจะระบายนะครับอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทราบอยากจะระบายเป็นหนังสือนะครับก็สามารถที่เขียนหนังสือง่ายๆนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับตั้งเป็นจดหมายส่งหนังสือส่งไปรษณีย์มาเลยครับส่งไปรษณีย์มาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแล้วจะส่งมาที่ไหนนะครับก็ผมว่าง่ายๆนะครับด้วยที่เรามีหมายเลข1676เนี่ยโทรฟรีทั่วประเทศอยู่แล้วท่านอยากจะส่งเป็นไปรษณีย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับโทรมาที่หมายเลข1676นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะบอกหมายเลขนะครับทางที่ทำงานหรือสำนักงานของผู้จัดการดินง่ายๆนะครับอีกช่องทางนึงครับท่านครับสำหรับท่านที่เขาเรียกว่ามีโทรศัพท์ที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของผู้จัดการดินนะครับท่านสามารถที่จะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานผู้จัดการดินได้นะครับอีกกรณีนึงก็คือถ้าหากว่าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับท่านอาจจะไปที่สำนักงานอัยการนะครับไปบอกเล่าเรื่องราวไปหารือปรึกษาหารือเพราะว่าทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์กับทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยเรามี MOU ร่วมกันนะครับถ้าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการแผ่นดินทางสำนักงานอัยการเนี่ยก็จะแนะนำนะครับแนะนำให้ส่งเรื่องมาที่ผู้จัดการแผ่นดินหรือบางครั้งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ส่งเรื่องมาให้สำนักทางสำนักงานผู้จัดการดินได้โดยตรงเลยนะครับก็ถ้าอย่างไรก็ตามครับง่ายๆแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับสายด่วน1676 โทรฟรีทั่วประเทศครับผม
2: ค่ะ1676นะคะโทรฟรีทั่วประเทศอย่างที่ท่านได้ย้ำค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านสิรินทร์ชาวเพชรดีเลยค่ะที่การสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ครับครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการศึกษาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องขั้นพื้นฐาน
2: ถูกต้อง
1: ถ้าสมมติว่าในเรื่องของความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเนี่ยในส่วนของฝั่งที่มีหน้าที่ในการดูแลอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะ
2: ที่จะเข้าไปดู
1: ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วถือว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ท่านได้พูดนะฮะว่าเป็นการทำงานเชิงรุกคือยังไม่ได้มีใครเข้าไปร้องขอหรือว่าร้องเรียนแต่อย่างใดแต่ว่าท่านก็เห็นจากสื่อโซเชียลต่างๆในเรื่องของประเด็นดราม่าหรือว่าท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนถึงต้องไปนั่งเรียนกันที่หลงหรือว่าที่วัดท่านก็เข้าไปดูนะฮะแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีสถานที่เรียนที่ปลอดภัยนะแล้วก็ถูกต้องถูกตาม
1: ให้ดูเหมาะสม
2: ใช่ไหมนะคะ
1: เพราะว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยถ้าในความปลอดภัยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เสี่ยงนะ
2: ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นกังวลเป็นห่วงกันนะคะเพราะยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะคะตามสื่อโซเชียลต่างๆมันมีเหตุเกิดต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยของลูกๆหลานๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นกังวลแล้วก็ห่วงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
5: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
9: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
8: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
9: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
10: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
4: AM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาอยู่กับบันทึกสถานการณ์ช่วงที่2นะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารกันต่อขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะคะช่วง9นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะโดยทางวุฒิสภาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนค่ะเขาได้มีการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนขึ้นนะคะที่อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะช่วง9นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะโดยเป็นการจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาการกันกรองกฎหมายแล้วก็การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตลอดจนสะท้อนข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภาค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยก็จะเป็นการรับฟังความเห็นอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของการปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5 ปัญหาแรงงานนอกระบบปัญหายาเสพติดนะคะปัญหาความปลอดภัยจากการก่อสร้างสาธารณะแล้วก็ปัญหาอื่นๆในพื้นที่แต่ละเขตที่เกิดขึ้นที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกันสุดท้ายแล้วก็จะมีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในช่วงบ่ายนะคะว่าจากช่วงเช้าทั้งหมดที่มาร่วมพูดคุยกันในนี้เนี่ยสกัดออกมาเป็นได้ปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนและต้องแก้ไขนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเกิดขึ้นช่วง9โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงตอนเย็นนะคะสำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลางตอนบนค่ะ
1: ครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์ในบ้านของเราในบ้านประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องของน้ำท่วม
2: ที่น่าน
1: ที่น่านใช่นะครับตอนนี้ก็หลายวันและ2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3นะครับในการที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยท่านนายกอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไปปฏิบัติภารกิจอยู่ก็มีการมอบหมายให้รองนายก1ท่านนะครับที่ดูแลในพื้นที่โซนภาคเหนือนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้รายงานเมื่อช่วงเวลา3ทุ่มนะครับก็เป็นการสรุปผลมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับที่ในส่วนของวอลลุ่มที่ในจังหวัดน่านนะครับก็มีท่านรองนายกยชนันท์นะครับศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือมีการเรียกประชุมด่วนนะครับสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง15จังหวัดนะครับเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่แล้วก็สั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกจังหวัดด้วยเพราะมีการดึงทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการความช่วยเหลือครับโดยมีทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้กำกับดูแลในเรื่องของปภ.นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คือท่านนายกขออภัยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับคุณชัยนรงค์วงใหญ่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนั่นก็คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือคุณธีรพัฒน์คชมาศนะครับที่จะมาดูแลพร้อมกับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมดนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับเผยว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มเนี่ยเกิดขึ้นในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งน่านเองไหลลงมายังสุโขทัยแม่ฮ่องสอนแท้ด้วยนะครับก็จะมีการเร่งประชุมด่วนในครั้งนี้แล้วก็เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดคือต้องบอกว่าแม้ว่าน่านเนี่ยจะได้รับผลกระทบที่หนักหนาก่อนที่อื่นนะครับแต่ว่าเซลล์บอดแคร์ก็ยังมีการแจ้งเตือนในพื้นที่ที่เหนือจังหวัดน่านขึ้นไปอีกก็มีความเสี่ยงว่า
2: จะเกิด
1: และจะไหลมาที่น่านอีกหรือไม่ในรอบนี้นะครับตรงนี้ก็มีการตั้งในเรื่องของศูนย์บัญชาการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้นะครับมีการประชุมกำหนด5ข้อสั่งการนะครับจากทางศูนย์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับ Single Command Volume แบบจุดเดียวในทุกจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและก็บริหารจัดการสถานการณ์ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดตั้งเครื่องจักร กลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมใช้ทันทีการจัดเตรียมกำลังคนให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการประชุมในเรื่องของการประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนสำรองในการช่วยเหลือโดยกำหนดทิศทางแนวทาง2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือการประสานงานความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อระดมกำลังทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มาเสริมกำลังในการช่วยเหลือประชาชนและการบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อสนับสนุนในการบรรเทาทุกข์และหลังจากน้ำท่วมก็ต้องมีการฟื้นฟูกันนะครับก็จะต้องครอบคลุมทุกมิตินะครับในส่วนของอธิบดีปภ.เองย้ำปภ.ทุกจังหวัดนะครับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ให้ศูนย์ปภ.เขตวางระบบโลจิสติกสนับสนุนเครื่องจักรกลด้านบรรเทาอุทกภัยและก็สิ่งของช่วยเหลือนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของทั้งวอร์รูมที่จะเกิดขึ้นใน15จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ต้องเตรียมพลนะครับเตรียมกำลังคนเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลให้ดีเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอไปคือมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง
2: ใช่
1: เพราะว่าเซลล์บอดแคสคือแจ้งเตือนในทุกๆวันเลย
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องเขาเรียกว่าก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะเตือนในทุกๆวันพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติ
1: อ
2: ่ะมันมาโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้เตรียมป้องกันแล้วก็
1: ผลกระทบมันจะได้ไม่แรงเกิน
2: ใช่ทางหนีที่ไล่ได้นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้เร่งดูแลสอบรับในเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้ก็คือเชิงรับ5ด้านเนาะ
1: ครับ
2: แล้วแผนสำรองก็มีด้วยใช่ไหม
1: ใช
2: ่แผนสำรอง2แนวทางด้วยกันนะคะก็คือการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนก็ดีแล้วก็การบริหารความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆก็ดีคือทุกๆหน่วยเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เราก็ต้องมาช่วยกันนะเพราะเพื่อทำให้ผลอย่างที่น้องโดนัทบอกว่าผลกระทบเนี่ยจะได้เกิดขึ้นน้อยที่สุดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองท่านก็ถือว่าลงพื้นที่ทั้งวันเลยนะที่จังหวัดน่านนะคะโดยเห็นว่าช่วงเช้าเนี่ยเดินทางไปที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปที่อำเภอเมืองน่านนะคะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดคุณเจเศษเนี่ยบอกว่าแม้ว่าขณะนี้เนี่ยกำลังหลักที่จะขยับเข้ามาปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาเนี่ยก็น่าจะเดินทางแต่คณะทางที่จะมาจากอุทัยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขามีหลายหน่วยหลายๆส่วนที่ช่วยเหลือกันนะคะก็จะมีทั้งที่มาเสริมกำลังจะมีทั้งที่มีการปักหลักอยู่เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจในเรื่องของด้านอาหารก็ดีด้านพื้นที่ก็ดีนะคะคือทุกอย่างเนี่ยก็ช่วยกันโดยที่สำคัญแล้วเนี่ยเรื่องอาหารก็สำคัญก็เห็นว่าก็จะมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการขอสนับสนุนในเรื่องของอาหารในประมาณ 6,000 ชุดเพื่อที่จะเร่งให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะนอกจากทางด้านมหาดไทยเองแล้วเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีท่านก็เร่งสั่งการหน่วยงานในสังกัดเหมือนกันเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะทราบว่ามีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำด้วยกันเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเครื่องบิน2ลำนี้นะคะได้มีการขึ้นสำรวจโดยพาท่านรองนายกยศชนันขึ้นสำรวจพื้นที่ด้วยนะคะพร้อมทั้งผู้ว่าจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านก็ขึ้นบินไปดูกันนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ถือว่าทุกหน่วยงานเลยอ่ะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
1: การดูในมุมสูงเนี่ยก็อาจจะเห็นภาพรวมของการไหลของน้ำ
2: ได้ชัดเจน
1: ว่าจะไปทิศทางไหนเราจะได้ป้องกันอย่างเช่นกรณีที่กลุ่มเปราะบาง
2: ะ
1: นะครับที่อาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเงี้ยเราจะต้องดูก่อนว่าจุดไหนที่น้ำไปไม่ถึงแน่ๆอาจจะมีการใช้เป็นจุดพักพิงตรงนั้น นะครับก็เป็นการมองในหลากหลายมุมนะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองทุกกระทรวงก็มีการผนึกกำลังในการช่วยเหลือรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วย
2: นะคร
1: ับก็มีการอัปเดตข่าวสารตลอดนะครับในส่วนของทั้งออนไลน์มีการลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแถลงข่าวทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีการสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับอ
2: ี
1: กหนึ่งหน่วยงานที่อันนี้ต้องเป็นกำลังหลักในเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่สถานการณ์อยู่ในช่วงกำลังลดลงนะครับเรื่องของสาธารณสุขนี่แหละ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งทางด้านคุณละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ในเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับมีการส่งผลกระทบต่อการเดินทางในการใช้ชีวิตของประชาชนรัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้มีการเร่งปรับแผนในการบริหารทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยเรื้อรังนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงมารับการบริการในส่วนของโรงพยาบาลได้แล้วก็รับยาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าสถานพยาบาลบางแห่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่ามีเรียกว่าการรับมือในส่วนของการที่เราจะดูแลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังอยู่นะครับซึ่งคุณลลิดานะครับบอกว่าที่โรงพยาบาลน่านเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องงดให้บริการการตรวจรักษาทั่วไปชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง22สิงหาคม2569นะครับจุดบริการในส่วนของผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะย้ายไปยังบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามแทนนะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่วนผู้ป่วยผ่าตัดหรือว่าเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ยังคงได้รับการบริการตามปกติตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้เองโรงพยาบาลน่านเนี่ยยังมีการออกหน่วยปฐมพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในภาวะน้ำท่วมเนี่ย2จุดด้วยกันเพื่อเป็นการกระจายบริการทางการแพทย์ออกไปให้ใกล้ประชาชนมากขึ้นจุดแรกนะครับฟังให้ดีนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยน่านนะครับตรงนี้ก็สามารถไปขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่ศาลาวัดมิ่งเมืองนะครับ2จุดด้วยกันเรื่องที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเนี่ยได้เตรียมตัวนั่นก็คือโรคที่ตามมาจากการที่เกิดน้ำท่วมนะครับฉี่หนูนี่แหละ
2: สำคัญ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรามีแผล ในร่างกายเราไปสัมผัสน้ำที่มีการผสมปนเปื้อนกับฉี่หนู
2: มันก็จะเข้าไปในร่างกายเราได้อย่างง่ายดาย
1: ถูกต
2: ้องแล้วก็เกิด
1: อันตรายถึงชีวิตได้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามคือใครจะลุยน้ำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของจังหวัดน้ำในตอนนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: สวมรองเท้าบูทสักหน่อย
2: บางทีถ้ามันสูงก็บูทก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะ
1: หรือถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะหารองเท้าได้ทันหรืออะไรแล้วแต
2: ่
1: หนีให้ทันอย่าไปใกล้น้ำ
2: หรือถ้ามันหนีไม่ทันจริงๆคุณผู้ฟัง
1: ขอความช่วยเหลือ
2: เมื่อร่างกายเราสัมผัสน้ำเรียบร้อยแล้วฟอกสบู่ล้างอ่ะเอาน้ำสะอาดล้างแล้วก็ฟอกสบู่
1: เรื่องประปาเรื่องประปามันก็จะมีปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลในเรื่องของการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเราไว
2: ้
1: จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของเราจะต้องไปรักษา
2: สุขภาพใช่
1: เพราะโรคฉี่หนูเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ไปถึงไหนแล้วแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ
2: คือมันก็ยังรุนแรงถ้าเกิดว่าคุณไม่ป้องกันหรือคุณรักษาไม่ทันหรือว่าอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันรุนแรงหมดค่ะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้หรือว่าไม่รีบรักษาน
1: ะครับก็ติดตามกันไว้นะครับหรือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่อยากจะติดต่อเป็นสายด่วนนะครับเกิดเหตุการณ์กังวลเรื่องต่าง
2: ๆในพื้นที่นะ
1: สาธารณสุขนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่สายด่วน0981259470 0981259470นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส
2: ่
1: วนของโรงพยาบาลน่านในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดน่านเนี่ยก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้นะคะโอ้ทางด้านท่านอดีตนายกอย่างคุณแพทองธารชินวัตรเองนะคะในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการออกมากำชับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนค่ะที่ว่า างจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
1: ้
2: ก็อยากจะให้ลงพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งขณะนี้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างจากปริมาณฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดเนี่ยราคาน้ำป่าไหลหลากต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ทีมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าก็คือเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกท่านที่ว่างเว้นจากการทำงานจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะก็ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบอยู่เป็นการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ถึ
2: งแม้จะไม่ได้เป็นท่านนายกแล้วนะคะก็ยังมีการสั่งการห่วงใยแล้วก็ให้คนในพักเนี่ยได้ลงไปช่วยเหลือเน
1: า
2: ะ
1: จริงๆเราก็จะเห็นว่าทุกพักนะครับที่ดูแลในส่วนของประเทศเนี่ยอย่างภูมิใจไทยก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างหนักเลยนะไปดูแลในส่วนของคุณใจเจเศษภาพที่ออกมาเนี่ย
2: ใช่ๆคืออยู่
1: มีการแบกผู้เฒ่าผู้แก่
2: คืออยากจะถามท่านว่าท่านได้หลับได้นอนบ้างหรือเปล่านะคะ
1: ก็ดูเหนื่อยดูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ในส่วนของน้ำกันบ้างนะครับทางปภ.เองมีการส่งการแจ้งเตือนนะครับไปยังระบบเซลวอร์ดแคสต์นะครับพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับให้เฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงนะครับอำเภอคีรีมาศอันนี้ติดตามนะครับในส่วนของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับรวมถึงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านด้วยนะครับติดตามกันอย่างต่อเนื่องมีการส่งเซลวอร์ดแคสต์ไปแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของพิษณุโลกด้วยค
2: ุ
1: ณสัมพรนะครับที่ตำบลตายมวัดตายมนะครับแล้วก็ตำบลเนินกลุ่มรวมถึงอำเภอบางกระทุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับฝั่งทางจังหวัดตากเช่นเดียวกัน
2: มีด้วย
1: นะครับอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสไปในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับแล้วก็ในฝั่งของแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับอีกหนึ่งที่นี่ที่เราจะนำเสนอกันก็คือในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: นะครับตรงนี
2: ้เรื่องของการงดใช้เส้นทางใช่ไหม
1: ถูกต้องนะครับที่อำเภอหล่มเก่านะครับมีการส่งผลกระทบในเรื่องของดินสไลด
2: ์
1: คือการปิดกั้นบริเวณเส้นทางนะครับที่แถวเหมืองแบ่งทับเบิกนะครับทำให้ไม่สามารถเดินทางตรงนี้ได้นะครับก็จะต้องดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับใครที่เดินทางผ่านไปเส้นทางนั้น
2: ก็หลีกเลี่ยงนะ
1: หลีกเลี่ยงนะครับปภ.ก็มีการแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับที่ในส่วนของอำเภอหล่มเก่าที่เพชรบูรณ์ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอันนี้คือฝั่งภาคกลาง
2: อ
1: ีกหนึ่งที่ที่น่าจับตาคุณสันพร
2: ที่ไหนคะ
1: ฝั่งแม่น้ำโขงมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
2: ด้วยค่ะ
1: นะครับ
2: ด้วยใช่ไหมคะ
1: อาจจะมีการน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นนะครับ
2: ก็ต้องติดตาม
1: นะครับ
2: กันอย่างใกล้ชิดเลย
1: เขมราชสีเมืองใหม่โพไซโขงเจียมนาตาลนะครับพื้นที่อำเภอดังกล่าว
2: ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกการเตือนฉบับที่12แล้วนะคะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือมีผลกระทบจนถึงวันนี้เป็นฉบับที่12แล้วยังไงเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารในเรื่องของฝนฟ้าอากาศผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือข่าวต้นชั่วโมงนะของเรานะทุกๆต้นชั่วโมงก็จะมีการพยากรณ์อากาศอยู่นะคะสามารถรับฟังได้หรือว่าใครอยากจะติดต่อโทรไปถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเลยเนี่ย24ชั่วโมงที่1182ได้เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ
2: ท่านไปนานเลยนะ
1: ไป
2: หลายวันเลยนะ
1: ไปเรียกว่าไปสองประเทศ
2: ใช่
1: ไปออสเตรเลียด้วยไปนิวซีแลนด์ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ท่านนายกก็มีการเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์แล้วนะครับถ
2: ึ
1: งสองบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยากจะมาปักหมุดที่ประเทศไทยเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสู่ตลาดโลกนะครับซึ่งท่านนายกเองนะก็มีการไปพูดคุยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปพูดคุยในมุมมองต่างๆนะครับเป็นการเหมือนเซลแมนที่จะไปขายของให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ
2: ถือกระเป๋าใส่ในปุกในไทยไปเลยนะ
1: มาลงทุนที่ประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เรียกว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจให้กับประเทศของเรานะครับ
2: ใช่
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่ที่ Skyline Enterprise นะครับเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและอีกหนึ่งที่นั่นก็คือ TNG Global นะครับเป็นบริษัท ษตรและผลไม้ระดับโลกเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่า NV นะครับ
2: Apple ใช่ไหม
1: NV
2: เวลาเราไปซื้อ Apple NV เนี่ยดิฉันคุ้นคุ้น
1: นิวซีแลนด์เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรและผลไม้
2: เกษตรผลไม้ใช่
1: ครับที่นิวซีแลนด์ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาต่อยอดในประเทศไทย มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการหารือกับทาง Skyline Enterprise ท่านนายกเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุน มายังประเทศไทยนะครับโดยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของการท่องเที่ยวและก็ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมถึงศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับที่อยากจะมีการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่อะไรเนี่ยก็เชิญชวนที่ประเทศไทยได้นะครับขณะที่บริษัทเนี่ยแสดงความสนใจต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยนะครับมองเห็นถึงศักยภาพของตลาดและก็แหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยรวมถึงโอกาสในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มครอบครัวเนี่ยคือได้หลายคนไง
2: ใช่ก็มาพ่อแม่ลูกลูก 4-5 คนก็มากันหมดเลย
1: ใช่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ทางไทยก็มีการไปเสนอในเรื่องราวต่างๆให้กับทาง Skyline Enterprise เนี่ยได้มีการพิจารณานะครับส่วนอีกหนึ่งบริษัทนะครับ TNG Global นะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องของการหาฐานกระจายสินค้
2: าร
1: องรับการตลาดนะครับในส่วนของอาเซียนแล้วก็อินเดียด้วยซึ่งท่านนายกเองมีการเสนอในการให้บริษัทเนี่ยพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะครับในการกระจายสินค้าแล้วก็หุ้นส่วนด้านการเกษตรเนื่องจากว่าไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้งคือเป็นจุดที่สามารถกระจายไปยังพื้นที่อาเซียนได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกเนี่ยไทยก็เป็นจุดแข็งอีกทั้งเป็นบริษัทสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารที่สำคัญของโลกนะครับพร้อมมีการเสนอในเรื่องของการต่อยอดความร่วมมือสนับสนุนการเปิดตลาดผลไม้คุณภาพของไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปนะครับก็จะนำเสนอผลไม้ของไทยเนี่ยผ่านทาง NV นี่ด้วยผ่านทาง TNG Global เนี่ยให้สามารถต่อยอดไปได้ด้วย
2: ทุเรียนเอ่ยอะไรเอ่ย
1: จริงนะครับ ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับนายกก็มีการมอบหมายให้ทาง BOI ที่มีการติดตามคณะไปนะครับในเรื่องของการติดตามหารือผลในการพูดคุยในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับของทั้ง2บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนความสนใจของภาคเอกชนให้ไปสู่โครงการลงทุนที่เป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรร
2: ม
1: คือความสนใจเนี่ยมีอยู่แล้ว
2: คือไม่ใช่แค่สนใจเฉยๆแล้วผ่านไป
1: ลงทุนด้วย
2: ต้องทำเลย
1: ใช่อันนี้ก็ให้ BOI ติดตามนะครับแล้วก็จะมีการส่งต่อในเรื่องของการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยแล้วก็เสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงตลาดของภูมิภาคด้วยครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกนะคะเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จสิ้นก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะก็พรุ่งนี้
1: 22ใช่ครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปลงพื้นที่ของฝั่งภาค
2: นี่แหละนี่แหละท่านก็คงน่าจะร้อนใจใช่เป็นห่วง
1: แต่ว่าก็มีการมอบหมายให้ท่านรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีไปดูแลแล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวท่านกลับมาท่านก็จะลงไปสัมทับอีกทีนึงนะคะกับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะคะ
1: ครับ
2: เอาสลับโหมดเปลี่ยนสวิตช์ไปดูเรื่องของ Thai AI Passport กันบ้าง
1: ครับ
2: คุณลงหรือยัง
1: ผมลงตั้งแต่วันแรกเลย
2: คือฉันก็ลงวันที่2
1: ผมเนี่ยคือนั่งอยู่กับคุณทรงพลตอนแรกผมกลัวว่าจะ
2: สิทธ
1: ิ์มันมีแค่5ล้านสิทธ
2: ิ์ใช่
1: แต่ว่าก็คือเรายังไม่รู้กระบวนการในวันแรกก็เลยแบบ

0: ผูกกับ Apple ID ก็ได้อะไรเห็นมีหลายช่องทางอยู่เหมือนกันนะล่ะคะซึ่งโครงการนี้แน่นอนก็อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่า DE ก็มีการรายงานออกมาแล้วล่ะว่าหลังจากที่มีการเปิดการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะคะเห็นว่าณเวลานะอันนี้ณเวลา 14:13 นาทีของเมื่อวานนี้นะคะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยกว่า1ล้านก็อีก140รายนะจากจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้นเนี่ย5ล้านสิทธิ์นะคะภายหลังจากที่ก็เปิดให้คนเราคนที่เป็นคนไทยนะพี่น้องประชาชนคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยลงทะเบียนไปเมื่อวันที่19เป็นวันแรกนะคะก็ใครที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนก็ลงผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เนี่ยละค่ะเพื่อที่จะสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการที่จะเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนะคะคือลงแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งยังใช้ไม่ได้นะไปใช้อีกทีนะ31สิงหาคมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านคุณชัยชนกชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกว่าสำหรับแผนการดำเนินงานถัดไปเนี่ยยังคงกำหนดการเดิมโดยจะมีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่24สิงหาคมนะคะ
1: 28
0: ขออภัย28สิงหาคมก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้นะคะสร้างการรับรู้ร่วมกับภาคเอกชนโดยเปิดกว้างให้ทุกๆฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านด้วยนะคะสามารถเข้าร่วมงานส่วนกรณีการจำกัดสิทธิ์ใช้งานเนี่ยมีการจำกัดจำนวนเอาไว้นะคะหากพบผู้ได้รับสิทธิ์แล้วไม่เข้าใช้งานในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์ทันทีหร
1: อ
0: ตัดสิทธิ์แล้วก็โอนสิทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่ในคิวสำรองทันทีก็คือว่าถ้าเกิน5ล้านจะมีคิวสำรองแล้วถ้าเกิดใน5ล้านคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณคนที่5ล้าน1จะได้สิทธิ์นั้นทันที
1: แต่คนที่5ล้าน1ก็จะต้องมีการเปิดใช้บริการทันทีด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดชัดเจนอีกที
0: ว่าจะยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องอธิบายแล้วก็ใดๆให้ความรู้ออกมาเพิ่มเติมว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วมันมีประเด็นกรณีที่ทางฝ่ายค้านหรือว่าคณะกรรมการมีการร้องเรียนไปยังปปช.นะรวมถึงการเรียกให้ไปชี้แจงนั้นเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีเนี่ยท่านยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลเนื่องจากว่าโครงการนั้นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมาได้มีการส่งข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะไปร่วมชี้แจงตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกอย่างครบถ้วนแล้วส่วนการเดินทางไปด้วยตนเองนั้นอาจจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ท่านต้องดูภารกิจด้วยเพราะว่าอาจจะติดภารกิจไม่สามารถเดินทางไปด้วยตัวเองได้ท่านก็มอบนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแทน
1: ครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้นะ
0: ลงได้เรื่อยๆค่ะ
1: เมื่อวานนี้เท่าไหร่นะบ่าย2โมง
0: นะอยู่ที่ร้านได้อีก140ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ
1: 3ล้านกว่า
0: เศษๆเศษเยอะอยู
1: ่เกือบ4ล้าน
0: เกือบ4ล้านครับ
1: เพราะฉะนั้นคือเป็นสิทธิ์ของคุณ
0: รีบลงซะค่ะแล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงจะได้พูดได้จะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสรุปแล้วเนี่ยมันดีไม่ดีอย
1: ่
0: างไรดีอย่างไรไม่ดีอย่างไร
1: อย่างผมกับคุณสันพรเนี่ยใช้แน่นอน
0: ต้องใช้ค่ะเพราะว่าด้วยความเราเป็นสื่อเรานำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบในเรื่องนี้เนี่ยทั้งประเด็นข้อกังขาและประเด็นที่เราสนับสนุนเนี่ยเราต้องลงไปใช้เองด้วยว่า
1: จะได้ใช้จริงแล้วก็มาบอกต่อของคุณผู้ฟังได้ด้วย
0: ได้พูดได้ถูกต้อง
1: ใช่
0: ถูกต้องตรงประเด็นข้อเท็จจริง
1: ครับเดี๋ยวรอความชัดเจนในการแถลงข่าว28สิงหาคมนี
0: ้แล้วก็28
1: ค่ะเริ่มใช้เนี่ย31สิงหาคม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ยาวไป1ปีนะครับการลงทะเบียน
0: 1
1: ครั้งเนี่ยใช้การได้1ปี
0: 1ปีแล้วก็ต้องลงใหม่เหรออ
1: ันนี้ต้องรองประมาณ
0: ถ้าคงคือเอาเป็นว่าณโครงการนะณปีนี
1: ้
0: ก็1ปีก่อน
1: 1ปีก่อน
0: แต่ถ้ามีการต่อหรือว่ามีการ
1: ขับเคลื่อนใดๆ
0: ขับเคลื่อนใดๆมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็เข้าว่ากัน
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ติดตามกันต่อนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับที่ de.aiplus.net ครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวหมดเวลาแล้วคุณนะฮะกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์นะคะ
1: เราเหลืออีกเยอะเลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: ไปติดตามต่อในหมุนตะวัน
0: ถูกต้องเย็นนี้นะคะ
1: ครับ
0: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประ

0: าสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
7: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
6: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
7: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
6: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราน
2: ายกรัฐมนตรีร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแบบเมารีก่อนหารือผู้นำนิวซีแลนด์และร่วมลงนามปฏิญญาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ2ฝ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวันนี้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นครโอ๊คแลนด์โดยนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และภริยาให้การต้อนรับพิธีเริ่มด้วยการต้อนรับแบบพิธีของชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์โดยมีพิธีเวลโรซึ่งเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์เพื่ออย่างเชิงและแสดงเจตนารมณ์ว่าผู้มาเยือนไม่ได้มีเจตนาร้ายก่อนเข้าสู่พิธีคารังกาฮากาและฮองงีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและแสดงความเคารพตามวัฒนธรรมเมารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ทั้งแบบกลุ่มเล็กและเต็มคณะและร่วมแถลงข่าวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง3ฉบับเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
2: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดเช้าวันนี้เขตเทศบาลเมืองน่านสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดต่ำกว่าตลิ่งแล้วขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เริ่มทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยมีศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาดด้วยตนเองซึ่งคาดว่า จะสามารถฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันจังหวัดอุบลราชธานีคาดการน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดในวันนี้และสูงกว่าระดับเตือนภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพมาอยู่ยังที่ปลอดภัย
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: ด้านเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
10: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักกล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
3: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
4: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
3: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
4: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
3: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
4: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
6: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
5: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
6: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
5: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
6: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
5: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
6: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
5: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงาภูเก็ตกระบี่และตะกั่วป่านะครับผมสามารถรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ทางไลฟ์สดของเพจ Facebook สวทรนองนะครับเข้ามาที่ Facebook ของสวทรนองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหฝนตกถือว่าหนักมากๆเลยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ทั้งวันเลยแล้วก็มีลมแรงด้วยดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับขับรถขับรานะสัญจรยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักจริงๆเลยรวมถึงช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศนะครับแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับซึ่งขณะนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรืออาศัยด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งกับฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับ 80% ของพื้นที่เลยอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะที่เราทราบกันดีเนาะขณะนี้ในจังหวัดน่านนั่นเองนะครับเราเห็นคลิปตามสื่อโซเชียลเราโหน่ากลัวจริงๆเลยนะครับยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รัฐบาลระดมทุกภาคส่วนครับรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและคาดการณ์ปริมาณฝนอย่างแม่นยำในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วก็ให้เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ารวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เร่งประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่นะครับแล้วก็สั่งการเร่งด่วนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือได้แก่จัดตั้งศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์วอลลูมในทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้สามารถสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพและเบ็ดเสร็จวางระบบเตือนภัยและก็แผนอพยพให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลานะครับทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอาหารกล่องน้ำดื่มแล้วก็มีการอพยพการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วสำหรับด้านการสนับสนุนนะครับกำลังพลและการฟื้นฟูพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ในอำเภอปัวนะครับเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่โดยเน้นย้ำนะครับให้กำลังพลเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับได้ออกมาตรการอย่างเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็สำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับซึ่งเกิดอุทกภัยในจังหวัดน่านนะครับอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงตลอดจนดูแลระบบสาธารณูปโภคในส่วนของการเดินทางทางอากาศนะครับทางท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและมีเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินในส่วนของการเดินทางรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับเส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็กำชับนะครับให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็กักตุนด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางมีการจัดตั้งวอลลุ่มนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและก็จัดทำบัญชีกลุ่มเปราะบางรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงให้เร่งประสานการอพยพทันทีแล้วก็เตรียมแผนฟื้นบ้านฟื้นคนนะครับหลังน้ำลดทันทีด้านกระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อติดตามสถานการณ์และก็พร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็จัดเตรียมเส้นทางนะครับEMS Refer สำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยในส่วนของสถานศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและก็บ้านพักคุณครูนะครับเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดทางนี้ก็เพื่อเร่งให้สถานศึกษาสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วนอกจากนี้นะครับ SME D Bank ยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบกับภัยนะครับโดยพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนและมีมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่เร่งช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: เวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้
8: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
11: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเรายังอยู่กับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสืบเนื่องจากนะครับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือว่ามท.3ได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านแล้วก็มีบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวางผาพร้อมนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจณชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งนึงเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ชุมชนเมืองหน้านะครับก็คือเป็นคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ทางนี้ทางด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงษ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษนะครับหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่ไปยังจังหวัดน่านร่วมกับคณะนะครับของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดซึ่งเบื้องต้นนะครับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักแล้วก็เข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก6 10ล้อนะครับ6คันแล้วก็รถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดิน1คันขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านก็กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่นอกตัวเมืองช่วยปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญแล้วก็ยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะตรึงกำลังช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับจากจังหวัดน่านเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่ซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลเพื่อเตรียมทุกหน่วยพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินตอกย้ำนะครับกระบี่เมืองปลอดภัยสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาตินะครับเมื่อวานนี้ที่ท่าเรือคลองจิลาตำบลใส่ไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่หรือว่าสอนชนจังหวัดกระบี่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อทบทวนภารกิจบทบาทรวมถึงแนวทางการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยทางทะเลทั้งนี้นะครับมีการจำลองสถานการณ์โดยสอนชนภาคได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือเฟอร์รี่บริเวณปากร่องน้ำกระบี่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ส่วนเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายมีผู้ประสบเหตุรวมทั้งสิ้น60คนบนเรือสปีดโบ๊ท20คนและเรือเฟอร์รี่40คนมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทางด้านนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดกระบี่พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอนชนหน่วยงานทางทะเลตำรวจหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ภัยระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนนะครับสำหรับการฝึกซ้อมมีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกว่า200คนพร้อมเรือจากแต่ละหน่วยงานมีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของสอนชนภาค3อุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาลเพื่อให้เสมือนเหตุการณ์จริงมากที่สุดพร้อมด้วยทีมอาสาสมัครนักเรียนและอาสาสมัครที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมสัมผัสประสบการณ์และสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่นะครับทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งการซักซ้อมนะครับแผนปฏิบัติการกู้ภัยและการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบทำงานในสถานการณ์จำลองซึ่งสร้างความพร้อมความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการเรือโดยสารนะครับให้สามารถประสานงานและกู้ภัยได้อย่างรวดเร็วมีการตรวจสอบความประสิทธิภาพของทีมกู้ภัยเครื่องมือแพทย์ยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพิ่มขีดความสามารถในทีมแพทย์พยาบาลและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กดดันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการเรือและชุมชนในพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็เรือโดยสารในการเดินทางทางธุรกิจอย่างปลอดภัยดังนี้นะครับก็เพื่อให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยระดับสากลที่นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้อย่างอุ่นใจในทุกฤดูกาลนะครับจากจังหวัดกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับเปิดงานกินกุ้งกันพังงาชิมเฟสติวัลนะครับชูตลาดกุ้งกุลาดำคุณภาพสร้างรายได้หมุนเวียนแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่นายบัญชาธนุอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลภายใต้ชื่องานกินกุ้งกันจังหวัดพังงานะครับโดยมีนายสุนิติจิระวงศ์สวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานณ ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านะครับซึ่งกิจการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงตามงบประมาณพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์ผลผลิตกุ้งทะเลคุณภาพดีของจังหวัดพังงาและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการในพื้นที่ทางด้านนายสุนิติจิระวงศ์สวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงาได้กล่าวว่านะครับในพื้นที่จังหวัดพังงามีการเพาะเลี้ยงกุ้งใน6อำเภอจากทั้งหมด8อำเภอและก็มีผลผลิตกุ้งประมาณ 12,000 ตันต่อปีซึ่งที่ผ่านมานะครับเกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลักซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงมุ่งเพิ่มการบริโภคภายในประเทศพร้อมยกระดับศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพเพื่อรับรองมูลค่าสูงและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตกุ้งกุลาดำของจังหวัดพังงาให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดนะครับสำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยมีร้านอาหารยอดนิยมกว่า40ร้านนำเมนูกุ้งและก็อาหารหลากหลายมาให้ประชาชนได้เลือกชิมพร้อมจัดกิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้ง3วันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาและการประดับไฟตกแต่งบริเวณงานอย่างสวยงามไฮไลท์สำคัญของงานก็คือกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมและต่อแถวตักกุ้งกันอย่างสนุกสนานซึ่งในแต่ละวันมีกุ้งให้ร่วมตักไม่น้อยกว่า200กิโลกรัมและจำหน่ายบัตรในราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งการจัดงานกิ้งกุ้งกันครั้งนี้นะครับนอกจากจะสร้างความสนุกสนานและเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์กุ้งทะเลคุณภาพของจังหวัดพังงาเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่าลืมนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชม ทุกท่านเลยรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกินกุ้งกันที่จังหวัดพังงาระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าสารกลางจังหวัดพังงาหลังเก่านะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลวิชิตเชิญชวนร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่น5ในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับเทศบาลตำบลวิชิตขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินแอดวิชิตซีซั่นไฟหรือเปล่าครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่แห่งความสุขสำหรับคนทุกช่วงวัยนะครับพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนในชุมชนในงานนี้นะครับเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่5แล้วนะครับเพื่อเปิดพื้นที่กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุนะครับได้มาพบปะทำกิจกรรมแล้วก็แสดงศักยภาพร่วมกันรวมถึงส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนซึ่งปีนี้นะครับจัดเต็มตลอด3วัน3คืนโดยในวันที่27สิงหาคมนี้จะพบกับการแสดงหนูน้อยวัฒนธรรมหนังตะลุงน้องภูมิและคอนเสิร์ตลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับในส่วนวันที่28สิงหาคมร่วมลุ้นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็วันที่29สิงหาคมพบกับกิจกรรมเซียนโอเกะวัยเก่านะครับพร้อมสนุกกับวงกินรีนอกจากนี้ทุกค่ำคืนยังมีรำวงเวียนครกพร้อมอาหารสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เลือกช็อปชิมแล้วก็ชิลอีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินเป็นการเปิดพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาใช้งานใช้เวลาร่วมกันเด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดคุณค่าและความสามารถของตนเองแล้วก็ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับชุมชนนะครับดังนั้นนะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่นะครับวิชิตแล้วก็ผู้คนสนใจพาครอบครัวบุตรหลานนะครับรวมถึงผู้สูงอายุนะครับมาร่วมงานเด็กชวนเล่าคนเฒ่าชวนเดินนะครับระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณสวนศรีภูวนาถตำบลวิชิตมาร่วมสนุกสร้างความอบอุ่นและอร่อยยิ้มร่วมกันนะครับ ไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องเลยในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับจึงส่งผลให้ดินทรุดเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มนะครับรวมถึงมีการปิดสะพาน 300,000 แล้วก็ตลาดเย็นชั่วคราวนะครับขณะที่ส่วนราชการเร่งแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรอย่างเร่งด่วนแต่ขณะนี้นะครับสามารถสัญจรได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโยธาธิการและผังเมืองนะครับรวมถึงการไฟฟ้านะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความเสียหายจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองมาอย่างต่อเนื่องเลยทำให้ดินทรุดบริเวณริมคลองใกล้ตลาดเย็นนะครับส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเกิดการล้มเอียงแล้วก็สายไฟฟ้าแรงสูงพาดบนพื้นถนนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางจังหวัดระนองก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและก็ป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยได้ปิดการสัญจรบริเวณสะพาน 300,000 ตลาดเย็นเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ขณะที่นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความมั่นคงของเสาไฟฟ้ารวมถึงการประเมินสภาพพื้นที่ดินทรุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับซึ่งขณะนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการแก้ไขและก็ฟื้นฟูให้สามารถเดินทางกลับมาใช้งานได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินเพื่อความปรารถนาดีจากสำนักงานประชา

0: ันนะครับเดี๋ยวเรามายังพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการพาณิชย์และก็การอุตสาหกรรมวุฒิสภาได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดระนองนะครับเพื่อรับฟังปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดน SME พร้อมติดตามศักยภาพท่าเรือระนองที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดระนองนายนิพนธ์เอกวานิชรองประธานคณะกรรมการคนที่1และนางสาวอัชรพันธ์หอมรถรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่ท่าเรือแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเพื่อมาศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการค้าชายแดนตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดของผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมุ่งนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระนองนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่มีการหารือก็คือสถานการณ์และข้อจำกัดของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะธุรกิจชายแดนประมงอาหารทะเลแปรรูปการท่องเที่ยวและโลจิสติกรวมถึงสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาสินค้าสำคัญช่องทางการค้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในประเทศเมียนมานะครับซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองจากนั้นนะครับคณะกรรมการลงพื้นที่ท่าเรือระนองเพื่อรับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบริเวณท่าเรือนะครับลานตู้สินค้าคลังสินค้าระบบขนถ่ายสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกเพื่อศึกษาศักยภาพของท่าเรือระนองในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งจะเชื่อมโยงการค้าและตลาดขนส่งของจังหวัดระนองกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคสำหรับจังหวัดระนองนะครับมีศักยภาพด้านการค้าชายแดนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเมียนมาโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าการประมงการท่องเที่ยวและโลจิสติกซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทางจังหวัดและผู้ประกอบการจะได้นำเสนอศักยภาพปัญหาและข้อจำกัดที่จะเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการพิจารณาในระดับนโยบายต่อไปนะครับทางนี้ข้อมูลและข้อเสนอจากหน่วยงานและผู้ประกอบการในจังหวัดระนองจะเป็นส่วนสำคัญของการประกอบพิจารณาของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาเพื่อนำไปสู่แนวทางสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมการค้าชายแดนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดระนองให้เกิดผลเป็นอย่างรูปธรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์พิเศษของนายพิชัยยุทธสิงห์สหายนะครับวัฒนธรรมจังหวัดระนองที่กล่าวถึงความสำคัญของหูเกี่ยมถึงนะครับเมนูเก่าแก่ที่ยังทรงคุณค่าจนคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูรสชาติที่หายไปประจำปี2569นะครับมาร่วมกันค้นหาความหมายและรสชาติแห่งอดีตที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งในคลิปนี้กันเลยนะครับ
1: น้องแม่รางวัลเมนูรสชาติที่หายไปคือเมนูอะไรคร
2: ับ หูเกี่ยมถึงนะครับก็เป็นเมนูที่เป็นอาหารของชาวจีนนกเกี้ยนนะครับที่ใช้รับประทานในช่วงฤดูฝนเพราะว่าระนองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมนูที่ยังไงอ่ะเป็นเมนูสุขภาพนะครับก็อากาศฝนฟ้านะครับจะตกมากนะครับก็เป็นเมนูเกี่ยวกับคล้ายๆน้ำซุปน้ำซุปที่เขาเอามากินเวลาต้มชุบอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเมนูที่ดูแลสุขภาพนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนก็จะเป็นพวกส่วนผสมก็มีพวกรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมขิงพริกไทยนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนกแก้วนะครับแล้วก็กระดูกปลาเค็มนะครับแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็เต้าหู้ใบตองทอดนะครับนี่คือส่วนผสมนะครับซึ่งคนระนองนิยมทานมากในสมัยก่อนนะครับผมคือสำคัญอย่างไรครับคือเป็นเมนูที่หากินยากนะครับตามที่โจทย์ตั้งไว้ก็คือ1เมนูเชื้อชวนถิ่นนะครับหรือ The Lost Taste คือรสชาติที่หายไปนะครับการจัดโครงการในลักษณะนี้ขึ้นมาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าว

0: ้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
0: กรมปศุสัตว์เร่งจัดส่งหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและเสบียงอาหารสัตว์รวมกว่า20ตันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์บุคลากรและการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมได้แจกจ่ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานหรือหญ้าแห้งจำนวน 1,500 กิโลกรัมอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR จำนวน170ก้อนน้ำหนักรวม 1,200 กิโลกรัมอาหารสัตว์เลี้ยงและถุงยังชีพรวมทั้งเสบียงอาหารบรรเทาทุกข์อาทิไข่ไก่นม UST และของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนความต้องการด้านอาหารของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้จัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์สำหรับรองรับสัตว์ในสภาวะฉุกเฉินจำนวน51แห่งครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดน่านชวนันท์มาลีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
0: ระดับน้ำในลำห้วยแม่สอดจังหวัดตาก ที่ทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้ลดลงแล้วล่าสุดรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
8: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20 เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดล่าสุดเมื่อเวลา8 นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดโทรศัพท์055-531-222ตลอด24 ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20-22 สิงหาคม 2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40 ร้านค้า กิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
13: อร่อย
12: 20-22 สิงหาคมนี
13: ้อร่อยอ่ะ
12: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
14: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
15: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
14: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
15: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
14: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
15: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998 บาทเท่านั้น
14: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
15: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกัน
16: วันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับก็นะครับผมได้แก่สทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะครับในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวในช่วงของข่าวเด็ดประเด็นร้อนกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงเบรกต่อไปครับ
1: ทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ที่เป็นข่าวเด่นประเด็นร้อนของประเทศไทยของเรานะครับก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะนอกจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะครับซึ่งต้องบอกว่าอัปเดตเมื่อเช้านี้นะครับน้ำสถานการณ์น้ำนะครับในบางจุดลดลงแล้วนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารีบทำความสะอาดเมืองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่สงขลาหาดใหญ่นะครับที่ว่าอ๋อมันเป็นดินโคลนที่ติดตามบ้านตามเรือนตามถนนหนทางนะครับแล้วก็ทำความสะอาดยากนะครับซึ่งก็ตอนนี้นะครับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์เองประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะครับผมสวทน่านก็ได้ลงพื้นที่กันไปไปดูสถานการณ์นะครับไปติดตามสถานการณ์แล้วก็อัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องของสถานการณ์อื่นๆในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับสรุปได้นะครับผมที่เป็นทางการแล้วนะครับของเมื่อคืนนี้เวลา 22:00 น.นะครับวันที่20สิงหาคมนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านนำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะผู้บริหารนะครับได้มีการร่วมแถลงสรุปสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนดังนี้นะครับสถานการณ์น้ำภาพรวมเลยระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องครับโดยจุดวัดน้ำ N1 ต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำราว85เซนติเมตรแล้วครับแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับผมมวลน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือและระบายน้ำนะครับคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอภูเพียงนะครับพร้อมบินสำรวจทางอากาศเพื่อประเมินมวลน้ำด้านเทศบาลเมืองน่านก็เปิดเครื่องสูบน้ำนะครับขนาดใหญ่เลย3เครื่องครับตลอด24ชั่วโมงที่คลองเจ้าฟ้าเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีที่ระดับน้ำลดลงนะครับ ในเรื่องของการเฝ้าระวังดินโคลนสไลด์นะครับมีการแจ้งเตือนผ่านเซลบอสแคสในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างครับเนื่องจากฝนตกสะสมทำให้ดินอุ้มน้ำสูงมากๆเสี่ยงเกิดดินสไลด์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมหรือว่าผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่ในปัจจุบันมีญาติมีพี่น้องนะครับผมก็อาจจะเตือนกันได้นะว่าบริเวณอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างเนี่ยระวังนะอย่าสัญจรผ่านหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ให้อพยพออกก่อนดีที่สุดนะครับผมในเรื่องของการฟื้นฟูและสาธารณูปโภคนะครับอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับเริ่มเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ด้านไฟฟ้านะครับผมก็ต้องระวังด้วยนะครับผมมีการแก้ปัญหาในการจ่ายไฟคืนบ้านเรือนแล้วเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็เหลือรอจ่ายไฟราว 4,000 หลังคาเรือนระบบประปาก็กลับมาจ่ายน้ำได้ตามปกตินะครับแต่ยังมีความขุ่นสูงอยู่ส่วนระบบการแพทย์นะครับฉุกเฉินก็พร้อมให้บริการ 100% แล้วเรียบร้อยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีการทำความสะอาดเมืองกันอย่างแบบขยันขันแข็งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจิตอาสานะครับผมพระราชทานกระทรวงศึกษานะครับทีมงานอาสาต่างๆนะครับผมรวมถึงข้าราชการทุกหน่วยเลยแทบจะทุกหน่วยนะครับก็ช่วยกันลงแรงคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมคนละไม้คนละมือในการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับเตือนภัยกันอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่มาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังโรคฉี่หนูนะครับจากการลุยน้ำและโคลนกังพร้อมจัดเตรียมยารองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานะครับตกสำรวจการช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือจังหวัดน่านได้นะครับโทรนะครับ0547161174ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงเช้าวันนี้ครับก็มีการขนส่งเสียงขนส่งอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับมันจะมีเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มิจฉาชีพที่อาศัยจังหวะชุลมุนจังหวะที่คนไทยเดือดร้อนเนี่ยแหละครับมาหากินเปิดรับบริจาคครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะนำเงินไปสมทบทุนเจ้าหน้าที่จะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ระวังนะครับผมให้เราดูดีๆว่าเพจที่มีการขอความช่วยเหลือหรือว่าเลขที่บัญชีอะครับเป็นของใครเพจมีตัวตนอยู่จริงใช่ไหมนะครับผมบางครั้งเนี่ยมีการลอกเลียนแบบเพจเนี่ยแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยชื่อสระอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบไม่เหมือนกันนิดเดียวซึ่งมันเป็นจุดสังเกตที่แบบสังเกตได้ยากเราอาจจะพลาดในจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเพจโอ้สมมติมองว่ามองเพจไม่ออกแล้วเหมือนเพจจริงเลยใช่หรือเปล่านะแต่พอดูเลขบัญชีแล้วเนี่ยเป็นชื่อใครก็ไม่รู้หาในฐานข้อมูลก็ไม่ได้ไม่ใช่บุคคลสาธารณะหรือว่าเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อหน่วยงานที่เรารู้จักอันนี้ต้องระวังแนะนำว่าให้ลองติดต่อเหมือนแบบหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานในจังหวัดของท่านนะครับที่ท่านสังกัดอยู่นะครับผมว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ดูว่าเขารับบริจาคกันที่ไหนนำที่เป็นสิ่งของนะครับไปให้เขาเลยดีกว่านะครับผมแล้วที่เหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดการเองนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของอุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือพวกคนไทยอย่าใจดีผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังมีคนเอาความใจดีของเราไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปในเบรกต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของการตรวจการกวาดล้างนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวนี้ผมอ่านไปก็ขนลุกไปดูภาพประกอบเนี่ยทุกท่านฟังข่าวนี้แล้วลองไปหาข้อมูลดูทุกท่านจะไม่กล้าอาจจะไม่กล้าไปหาหมอฟันอีกเลยนะครับอันนี้เซลล์เล่นนะครับผมก็ต้องเช็คที่ดีๆนะครับล่าสุดนะครับ CIB เปิดปฏิบัติการกวาดล้างหมอฟันปลอมกับแพทย์เถื่อนนะครับ5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครครับตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะครับโดยบก.ปคบ.นะครับเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มแพทย์เถื่อนรวม5รายแบ่งเป็นทันตแพทย์เถื่อน4รายและแพทย์เถื่อน1รายครับก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครเนี่ยเจอนะครับ5รายแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางนะและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้56รายการรวมกว่า 1,058 ชิ้นมูลค่ากว่า 330,000 บาทแต่สิ่งที่ บอกได้เลยว่าที่ผมบอกว่ามันไม่โอเคเลยในการที่มานั่งอ่านข่าวนี้แล้วก็ไปดูภาพประกอบเพราะว่าสิ่งที่ตรวจค้นเจอนะครับเจอเป็นพวกพิมพ์ฟันที่แบบของปลอมแล้วก็รีเทนเนอร์ที่สกปรกแล้วก็เหมือนเป็นการใช้ซ้ำแล้วก็ไม่มีการดูแลสุขอนามัยที่ดีครับถ้าลองไปเปิดภาพดูจะเห็นได้ว่ารีเทนไอตัวครอบฟันเนี่ยก็โหกลังไปด้วยเหมือนคราบอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนของเก่าๆที่ราขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรนะครับผมถ้าสิ่งนั้นนำมาใช้กับฟันเราจริงๆในภายในช่องปากของเราจริงๆเนี่ยผมว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะสำหรับผมน่ากลัวมากนะครับการที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ลงพื้นที่จับกุมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากประชาชนเนี่ยมีการแจ้งบอดแสนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็มีการลักลอบประกอบวิชาชีพธนกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตรับทำฟันปลอมรีเทนเนอร์นัดหมายลูกค้าก็จะบริการภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงก็อย่างที่บอกไปนะครับเข้าตรวจสอบแล้วก็กำลังเพื่อกวาดล้างสถานพยาบาลเถื่อนเนี่ยก็เจอไปเลย5จุดเน้นๆนะครับดีแล้วครับที่เจอนะครับผมเพื่อที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับผมของคลินิกเถื่อนหมอฟันปลอมกับแพทย์เถื่อนทั้ง 5.5 บริเวณเนี่ยครับอันตรายนะผมว่าถ้ายังไงลองไปดูก็ได้ครับในเพจสพภูเก็ต PRD เนี่ยก็มีแชร์ข่าวนี้อยู่นะครับผมหรือจะไปดูในเพจ NBT Connect ก็ได้นะครับมีเหมือนกันลองเสิร์ชดูก็ได้ครับ CIB เปิดปฏิบัติการกวาดล้างหมอฟันปลอมเจอแน่นอนนะครับผมหรือถ้าใครทานข้าวอยู่ไม่แนะนำให้เปิดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ให้ระมัดระวังช่วงนี้มิจฉาชีพคนทำเรื่องราวเขาเรียกว่าที่ผิดกฎหมายเยอะมากระมัดระวังกันให้ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของข่าวใต้รายวันแต่มีสิ่งที่พิเศษกว่าเดิมนิดหนึ่งนิดหน่อยไม่นิดแหละครับเรามีแขกสุดพิเศษมาร่วมรายการนะครับผมซึ่งท่านก็จะมาพูดคุยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมสำคัญกิจกรรมนึงเลยที่เป็นกิจกรรมของประเทศไทยที่จัดทุกจังหวัดนะครับซึ่งภูเก็ตเองก็มีเหมือนกันแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยพิเศษกว่าเพื่อนด้วยนะครับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมายด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันในเบรกหน้านะครับ

0: ุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปในเบรกก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมพูดคุยนะครับผมโดยท่านก็จะมาร่วมรายการในช่วงของข่าวใต้รายวันตอนนี้นะครับเพื่อมาเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับผมขออนุญาตสวัสดีนะครับท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์นะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมและรับฟังทุกท่านครับสวัสดีครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับมีความยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญของรายการข่าวใต้รายวันช่วงเล่าข่าวดามันวันนี้ครับผม
3: ครับผมก็รายการเล่าข่าวดามันช่วงข่าวใต้รายวันนะครับก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับที่ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้ให้เกียรติมานะครับผมในการพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งวันนี้ท่านก็จะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมวอล์กรันไบครั้งที่12นะครับผมมาพูดคุยกันนะครับก็จริงๆต้องเกริ่นก่อนนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้ครับมีที่มาที่ไปในเรื่องของที่คนไทยครับเป็นโรคหนึ่งกันซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกันเยอะซึ่งก็เคสล่าสุดก็มีไปให้เห็นถูกไหมครับผมของชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านหนึ่งครับผมคุณเบย์มาโดนอลนะครับผมก็ดังมากๆเลยในตั้งแต่ยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันคนก็ยังติดตามกันแล้วก็เกิดตกใจนะครับในโซเชียลเนี่ยก็ตกใจกันว่าเกิดจากอะไรพอผลออกมาแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับผมก็เลยอยากให้ท่านพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเหล่านี้ก่อนได้เลยนะครับ
4: ใช่ครับผมก็ขอเริ่มเรื่องของการกิจกรรมก่อนนะ
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นนะครับ ป้องกันอัมพาตครั้งที่12ครั้งนี้เป็นครั้งที่12เลยครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ที่หลักๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมครั้งนี้เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติของนายหลวงรัชกาลที่10นะครับ
3: ครับผม
4: และแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือให้ได้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับนะฮะเนี่ยที่แล้วก็ที่3เนี่ยก็คือเรื่องเชิญชวนรณรงค์ให้ทุกเพศทุกวัยได้มาชวนออกกำลังกายมันจะได้ลดพวกต่างๆนะที
3: ่
4: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดไม่ว่าเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจต่างๆเนี่ยเหมือนที
3: ่
4: ท่านดีเจได้คุยกับผมว่ามันเกิดขึ้นมานะครับเนี่ยนะก็ก ก็
3: เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าอย่างเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะผมก็เรียกได้ว่าอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วครับก็มันส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับผมอย่างโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาถ้ารักษาไม่ทันนี่คือส่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับ
4: ครับผมก็มันสำหรับเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับก็ผมใคร่ขอที่จะนำสถิติของจังหวัดภูเก็ตมาให้ท่านได้ดูนะ
3: เพ
4: ื่อได้มาเตือนกันนิดว่าคนที่เป็นหลอดเลือดสมองของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยปีนึงก็ไปมีประมาณ 1,000 คนนะแล้วก
3: ็ต่อปี
4: นะ 1,000 คนนะครับ
3: เฉพาะภูเก็ตเหรอครับ
4: ใช่ครับเฉพาะภูเก็ตนะแล้วเสียชีวิตเนี่ยประมาณ120กว่าคน
3: ต่อฟังแล้วขนลุกเลย
4: ก็ประมาณ 10% ฮะใช่มั้ยฮะ
3: เยอะนะครับผม
4: 1,000 ตายเสียชีวิต100กว่าคน
3: ใช่ครับคืออัตราการสูญเสียชีวิตก็สูงนะครับสําหรับ
4: ก็พูดง่ายว่าเสียชีวิตอ่ะก็3วัน1คนอ่ะเสียชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยก็หมายความว่า1วันอ่ะเป็น3คนเพิ่มขึ้นนะครับ
3: เยอะมากประมาณนี้นะครับก็คือเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยคือ1ปีมี360กว่าวัน
4: ใช่
3: มีคนไปแล้ว 1,000 เป็นไปแล้ว 1,000 คนเนี่ยก็คือเฉลี่ยออกมาว่าตกคนละ3คนไปเลยโอ้โหเยอะนะผมมองว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแบบเชิญชวนเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการออกกำลังกายขยับขยื่นร่างกายแล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับผมให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับผมก็เป็นการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับให้คนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็สโลแกนในปีนี้ครับผมก็เป็นสโตรก4
4: โรค6พฤติกรรมถูกต้องครับ
3: รู้แล้วทำป้องกันได้
4: ใช่
3: นะครับผมก็จริงๆกิจกรรมการแข่งขันเนี่ยการวิ่งนะครับคือเกิดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569นะครับผมใช่ไหมครับที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็พิธีเปิดเริ่ม6โมงปล่อยตัว6โมง15นะครับก็ในเรื่องของค่าสมัครครับก็มีประชาชนทั่วไป360บาทแล้วก็เยาวชนอายุ 7-18 ปีเนี่ย240บาทนะครับซึ่งได้ข่าวว่าปีนี้มีเหมือนเป็นของรางวัลพิเศษหรือเปล่าเห็นว่าสำหรับของคนสมัครแล้วก็เหมือนเป็นให้สุ่มชิงโชคลุ้นรางวัลกัน
4: ใช่ครับเรามีของรางวัลคิดไว้จะช่วยกันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเรามาออกกำลังกายประมาณ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญเที่ยวเนี่ยเหรียญรางวัลเนี่ยทุกปีเลยเราจะเป็นเหรียญโลหะแรงต่างปีนี้เหรียญรักโลกครับ
3: เป็นเหรียญรักโลก
4: จะเหรียญเนี่ยจะเป็นเมล็ดพืช4ชนิด
3: โอ้
4: เช่นมะค่ามง อะไรเนี่ยนะไปเอาให้ท่านไปปลูกต่อครับ
3: ถือว่าคือตัวเหรียญคือนำไปปลูกเลยครับ หรือว่าเป็นอ๋ออย่างนั้นเลย
4: เป็นเมล็ดพืชครับ
3: ว้าวอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบน่าสนใจมากนะครับเพราะทุกปีอย่างที่ทราบกันก็คือเหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญโลหะกัดกันฟันหักนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็คือนำไปต่อยอดช่วยกันรักโลกปลูกต้นไม้
4: เนี่ยมีต้นนนทรีป่าต้นหลุมพอเม็ดมะลุนพอต้นตะเกียนทองต้นมะค่าโมงนะครับ4ชนิดนะครับ
3: ครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ ก็น่าสนใจนะครับใครที่เป็นสายรักสุขภาพนอกจากนี้ยังได้รักโลกไปด้วยอีกเนี่ยก็คือเหมือนก็เป็นทางเป็นการรักสุขภาพเราอ้อมๆด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย PM 2.5 เอ่ยอากาศเอ่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราปลูกต้นไม้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยโอ้โหช่วยกัน
4: มีข้อแตกต่างนิดนึงก่อนที่ผมอยากจะนำเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามารับเสื้ออะไรด้วยตัวเองใช่ไหมครับปีนี้ส่งถึงบ้านเลยครับ
3: ส่งถึงบ้านด้วยโอ้นี่เห็นไหมครับปีนี้เตรียมการอย่างดีนะครับผมไม่ต้องเดินทางมารับให้ตัวเองไม่ต้องเสียเวลาแบบว่าโอ้ยหัวหน้าครับขออนุญาตลางานอะไรที่ไม่ต้อง
4: แล้วก็
3: ครับผม
4: 360บาทหรือว่า240บาทต่างๆเนี่ยที่เราได้สมัครไปนะครับก็ลดหย่อนภาษีครับ2เท่าครับ
3: สามารถลดหย่อนภาษีได้อีก2เท่า
4: ถูกต้องครับ
3: ปีนี้เห็นไหมครับมีความพิเศษมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญรักโลกนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อวิ่งเนี่ยที่ส่งถึง บ้านโดยตรงอีก
4: เนี่ยที่ผมใส่อยู่นะครับ
3: นี่ครับผมก็เดี๋ยวให้ขึ้นภาพท่านนี่แหละครับผมเสื้อสวยมากเลยนะครับดูจากภาพนะครับผมมีพื้นหลังสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็มีการมีรูปของคนวิ่งมีอะไรอยู่นะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะแต่เสียดายนิดนึงที่ว่าตัวใหญ่ไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะไปลดออกกำลังกาย
4: ดีคร
3: ับออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายกัน
3: นั่นแหละครับผมก็เนี่ยปีนี้มีความพิเศษมากมายเลยเหรียญรักโลกอีกนะครับผมดีงามมากแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าโอ้โหมีแต่ได้กับได้และได้สุดท้ายที่ผมบอกไปนะครับมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัล10รายการสำหรับคนที่สมัครกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งรางวัลใหญ่สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมาร์ทวอช1รางวัลนะครับ
4: ต้องส่งเสริมการออกกําลังกายก็ต้องมีสมาร์ทวอช
3: นี่ครับดูอัตราการเต้นหัวใจนะครับผมวัดออกซิเจนนี่เป็นไงล่ะครับผมรางวัลน่าสนใจมากรางวัลที่2ก็จะเป็นเหมือนหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือทางอ้อมนะเพราะบางอย่างเนี่ยน้ำมันที่เราทอดกันใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้ช่วยไขมันจำจำเลยถ้ามีหม้อทอดเนี่ยอย่างน้อยเมนูอาหารบางเมนูที่เราจะทำกันมันก็จะเป็นการลดการใช้น้ำมันด้วยนะครับผมแล้วก็รางวัลต่อมาเป็นแก้วสแตนเลสเก็บความเย็นนะครับ2รางวัลแล้วก็พัดลม2รางวัลpower bank 2รางวัลแล้วก็พัดลมมือถืออีก2รางวัลนะครับนี่แหละครับผมความพิเศษของปีนี้นะครับมีมากมายเลยนะครับแล้วในเรื่องของกิจกรรมเดินวิ่งปั่นในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเรื่องของการช่วยระดมทุนมีส่วนช่วยชีวิตของผู้อื่นด้วยถูกมั้ยครับ
4: ถูกต้องครับเรื่องของสำหรับรายได้ของการนะครับก็อยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าเราก็จะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มอบให้กับมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราชนะให้โรงพยาบาลนะครับนะ
3: ครับผม
4: แล้วก็ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็อีก 30% เนี่ยก็จะให้สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันหรือการจัดกิจกรรมนะครับอย่าว่าคิดอย่าเรียกว่าการแข่งขันเลยครับเอาว่าเป็นการ
3: กิจกรรม
4: ดีกว่า
3: ในการช่วยกันออกกำลังกาย
4: เดี๋ยวต่างคนต่างจะวิ่ง
3: ไม่สนใจนะบางคนเดี๋ยวขี่จักรยานลงคนวิ่งแข่งขัน
4: แล้วก็อีก 50% เนี่ยมันก็จะได้มาเป็นกองทุนที่เราจะมาให้กับคนภูเก็ตหรือว่ามาดำเนินการที่จะลดคนที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันจะเป็นกองทุนของคุณภูเก็ตเลยนะให้ภูเก็ตเลยนะ
3: เฉพาะภูเก็ตเลยที่ก็คือค่าสมัครของภูเก็ตก็จะเข้าภูเก็ต
4: ใช่ถูกต้องคร
3: ับ โอ้อันนี้ดีมากนะผมมองว่าก็คือนอกจากจะได้ออกกำลังกายช่วยกันพากันออกกำลังกายเนี่ยยังได้บุญได้เขาเรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
4: ์ถูกต้อง
3: นะผม 50% ของรายได้เนี่ยจัดสรรเข้าบัญชีแสงน้ำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดภูเก็ตนะผมคือวิ่งให้ตัวเองแล้วก็เพื่อคนภูเก็ตด้วยอีกนะผมได้2ต่อ3ต่อนะครับส่วน 30% ของรายได้ก็มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับผมซึ่งรถตัวนี้ท่านรองนายกพอจะขออภัยครับท่านรองสาธารณสุขท่านพอจะทราบไหมครับว่ารถตัวนี้ที่เป็นรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นะครับจะเป็นรถยังไงบ้าง
4: เป็นรถที่เป็นรถของสโตกยูนิตโดยเฉพาะเลยนะครับในนั้นก็จะมีระบบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจการตรวจการวินิจฉัยอะไรต่างๆนะครับซึ่งครบวงจรทีเดียวฮะครบวงจรทีเดียวที่จะออกมาเป็นรถสโตกที่ว่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่กันดาร ก็ต้องคนหลายคนครับเขาประชาชนคงเข้าไม่ถึงครับท่านพระองค์ท่านก็มีท่านในหลวงก็กับมูลนิธิของศรีราชพยาบาลนะฮะก็เลยดำเนินการเรื่องนี้มาโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยให้มีสต๊อกยูนิตที่มันจะเคลื่อนที่ไปโรงพยาบาลไปที่อำเภอโน้นอำเภอนี้มันก็สามารถที่จะไปแต่ว่าข้างในนี้ครบวงจรเลยนะครับ
3: ครบวงจรเลยคือ
4: เอ็กซเรย์ต่างอะไรมีเยอะแยะมากมา
3: แสดงว่าก็คือในบางพื้นที่ที่แบบว่าบางคนไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะเดินทางไปรักษาได้ก็จะมีรถนี่แหละขับไปหาถึงที่เลยแต่ว่าก็จะมีตารางนะครับว่า
4: ถูกต้อง
3: เดือนไหนไปที่จังหวัดไหนอำเภอไหน
4: เพราะนั้นเนี่ยแหละฮะว่านอกจากวิ่งออกกำลังกายนี่มันได้บุญด้วยฮะ
3: นั่นแหละครับผม
4: บอกมา
3: เริ่มอยาก
4: เลยออกจะมาเชิญชวนนะวันนี้
3: นี่แหละครับเริ่มจะมีใจอยากจะวิ่งกับเขาบ้างนะตอนนี้รู้สึกว่าคือนอกจากตัวเองจะได้แบบพัฒนาร่างกายตัวเองแล้วคือบางคนน่ะมองว่าเดินไม่วิ่งไม่ไหวไปเดินกันก็ได้ถูกไหมครับ
4: ถูกต้อง
3: เพราะตามสโลแกนของชื่อของโครงการเลย เดินวิ่งปั่นนะครับผมจะเดินหรือจะวิ่งหรือจะปั่นก็ได้เช่นกันนะผมก็เป็นการ
4: ขอโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเลยดีไหม
3: ได้ครับได้ครับเชิญเลยเชิญได้เลยครับผม
4: ก็ให้เขาพี่เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับให้ร่วมมือร่วมขอช่วยใช้ช่วยสมัครกันนะครับช่วยสมัครกันก็จะสมัครที่ www.wrb12 wrb นี่ก็คือ walk run bike ไงง่ายๆนะ12ก็คือครั้งที่12 .thai.run นะทางเว็บนะครับแล้วก็ช่วยคลิกไปที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยนะ เพราะว่าเดี๋ยวไปคลิกจังหวัดอื่นก็จะไปวิ่งจังหวัดอื่น
3: นั่นแหละครับผมก็อยากจะวิ่งภูเก็ตไปคลิกเชียงใหม่อาจจะต้องซื้อตั๋วไปเชียงใหม่นะครับผมหรือไม่ก็ต้องซื้อของภูเก็ตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็
4: หรือว่า QR code ที่ขึ้นจากหน้าจอเนี่ยสแกนไปก็ได้หรือว่าไปติดต่อที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตที่คุมงานคุมงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนะก็ให้ติดต่อได้
3: มีเจ้าหน้าที่คอยช่วย
4: แน่นอนครับแน่นอนมากนะครับ
3: เนี่ยผมก็2 3ช่องทางแล้วกันนะครับก็คือwww.wrb12.thai.run นะครับผมก็คลิกไปที่จังหวัดภูเก็ต
4: ด้วยนะครับ
3: นะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code บนหน้าจอ
4: แล้วเชิญชวนที่2เชิญชวนให้สมัครแล้วต้องให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับว่าในวันที่1วันอาทิตย์นะครับเราจัดวันอาทิตย์วันที่1พฤศจิกายนณสวนสาธารณะสะพานหินนะครับแล้วก็เวลาเปิดก็เวลา 18:00 ที่ท่านดีเจได้พูดไปเมื่อสักครู่นึงแล้วก็ปล่อยตัวระยะทาง5กิโลเมตรไงนะ 18:15
3: คร
4: ับ เราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะจะเป็นประธานในการ
3: ด้วย
4: กรรมการวิ่งเท่านี้เราจะไม่รบกวนถนนสาธารณะเราจะวิ่งอยู่ภายในรบกวนนิดเดียวครับจะวิ่งอยู่แล้วก็จะได้ชมเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องของการรักโลกจะได้ชมกับสวนป่าคงกลางด้วยนะครับเส้นทางมาเพราะฉะนั้นจะเข้าทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเราจะไม่รบกวนเรื่องของการจราจรเลยด้วยนะครับปีนี้จำจัดมา
3: ผ่านการคิดมาอย่าง
4: แล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยเราไปนะครับไปร่วมกันเดี๋ยวผมจะมีอาหารเลี้ยงเช้านะนะครับนะครับมีน้ำมีอาหารเลี้ยงนะครับ
3: พร้อมเลย
4: พร้อมครับท่านใดท่านใดไปร่วมกันหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้ก็ให้ที่จะพาลูกพาหลานไปก็ร่วมกันได้ครับ
3: เรียนเชิญได้เลย
4: ครับที่สะพานหินนั้นที่
3: ผมส่วนสาธารณะสะพานหินนะครับ
4: ที่วันที่1
3: พฤศจิกายนครับผมเวลา 18:00 นะครับก็นี่แหละครับมีการเชิญชวนกันเรียบร้อยนะก
4: ็
3: คือสมัครแล้วต้องมาด้วยไม่ใช่สมัครบางคนอยากได้เสื้ออย่างเดียวสมัครไม่ออกมาเอาละครับผมนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมครับอีกนิดนึง
4: อีกสักนิดนึงได้ไหม
3: ได้ได
4: ้ด้วยความเป็นห่วงเยอะเรื่องของอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าในเรื่องของที่จะดูแลเรื่องของสโตรกเรื่องของตรวจเลือดสมองนะครับหลายท่านมีอาการผมดูเป็นห่วงครับเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลช้าเนี่ยเลยก็ว่าประเด็นนี้ก็นะครับถ้าหากว่าท่านมีปัญหาเรื่องของอาการเหล่านี้นะอาการเหล่านี้นะอยากย้ำเตือนว่าหนึ่งก็เสียการทรงตัวเดินเซแล้วว่าศีรษะเวียนกระทันหันฉับพลันเนี่ยนะ
3: คร
4: ับสองตาพร่ามองไม่เห็นนะนะครับ3ที่สำคัญคือปากเบี้ยวปากบุมปากนี่เบี้ยวหรือ ยิ้มแล้วหน้าไม่เท่ากันนะสา4ก็คือเรื่องแขนขาอ่อนแรงครับแขนขาจะอ่อนแรงยกแขนไม่ขึ้น5ที่สำคัญคือพูดไม่ชัดเนี่ยถ้าพูดไม่ชัดหรือพูดลำบากนะท
3: ่
4: านจะมีเวลาแค่4ชั่วโมงครึ่งนะ
3: 4ชั่วโมงครึ่ง
4: ครับให้ไปที่โรงพยาบาลนะใกล้บ้านที่สุดหรือว่า1669นะครับเพื่อที่จะพาไปพบแพทย์ว่าฮะแพทย์เขาจะทำการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากนี้มันจะเจออาการเรื่องถ้าช้าจะเป็นอัมพาตถูกต้องครับท่านเป็นอัมพาตได้ทำให้เสียชีวิตอะไรตามมาได้นะผมด้วยความเป็นห่วงแล้วก็มีอาการเหล่านี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลยนะครับ
3: ครับ
4: 4โรค6พฤติกรรมที่ทางสโลแกนที่ท่านได้คุยมาตอนแรกเริ่มเนี่ย
3: ครับ
4: นะครับนะ4โรคก็ประกอบด้วยเบาหวานนะความดัน
3: คร
4: ับ เบาหวานของจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นไม่น้อยนะครับ
3: คร
4: ับ ผมมีตัวเลขอยู่ในมือว่าคนที่เป็นเบาหวานของจังหวัดภูเก็ตอ่ะ1วันเป็น4คน
3: 1โอ้
4: นะ
3: เยอะนะคร
4: ับ เบาความดัน1วันเป็น10คนครับ
3: 1
4: เพ
3: ิ่มเป็น10คน
4: เพิ่มขึ้น10คนครับ
3: โอ้โห
4: ท่านว่า
3: เยอะมาก
4: นะแล้วก็2โรคนี้ก็ มีเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะแล้วก็ลดเลือดสมองนะนะครับลดเลือดพวกหลอดเลือดหัวใจลดสมองต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยสีโรคแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้สีโรคพวกนี้นะมันจะป้องกันได้ด้วย6เรื่องหนึ่งหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะเนี่ยมานะเนี่ยนี่ไงออกกำลังกายแต่ก็ไม่ใช่ว่า1ปีออก30นาทีนะ
3: อาทิตย์ถึง
4: 30อาทิตย์ถึง3วันครั้งนึงก็30นาที1ออกกำลังกาย2นะครับท่านก็อาหารก็ต้องลดเค็มลดมันลดหวาน
3: ลดเค็มมันหวาน
4: นะครับอาหารกินให้พอดีสามอารมณ์สามอารมณ์ก็คือง่ายๆคืออย่าเครียดแล้วก็นอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอสี่ก็โรคอ้วนช่วยลดน้ำหนักกระทบถึงใครหรือเปล่าเน
3: ี่ยนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วกันแอบสะดุ้งนิดนึง
4: ครับลูกอ้วนแล้วก็ให้งดเรื่องของที่5คือสุราแอลกอฮอล์เห็นไหมครับ
3: ครับผม
4: 6ก็เป็นบุหรี่ฮะเนี่ย6พฤติกรรมเนี่ยถ้าท่านลดเนี่ยได้หมดนะทำได้หมดเนี่ยไอ้พวก6ลูกนี่ก็จะหายไปนะแปลว่าต้องทุกอย่างที่ผมพูดมานะทุกอย่างต้องสม่ำเสมอนะต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยท่านจะได้ปลอดภัย
3: ครับจริงๆแล้วก็มีการรณรงค์มานานแล้วเนาะเรื่องน
4: ี้
3: ใช่ครับผมคนไทยก็ถ้าทำได้เนี่ยแข็งแรงแน่นอนห่างไกลจาก4โรคอันตรายนี
4: ้
3: นะครับผมก็ย้ำเตือนกันนะเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเพราะจริงๆอันนี้ครับคุณยายผมก็เป็นอยู
4: ่
3: แล้วก็ทันนะครับก็คือมีอาการอย่างที่ท่านได้บอกเลยนะครับว่ามีอาการปากเบี้ยวข
4: า
3: แขนขาอ่อนแรงซึ่งพอเราเห็นเนี้ยก็เลยพาไปนะผมแต่จริงๆแล้ววันที่ไปรักษาเนี้ยโอ้ก็ใจหายกันอยู่เพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องครับผมแต่ตอนเนี้ยปกติแล้วถึงจะแบบอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่นึกคิดอะไรได้นานนิดนึงแต่ว่ายังโชคดีที่ว่ายัง
4: ทัน
3: ใช่ครับไม่ได้เป็นอัมพาตอะไรนะผมก็เลยอยากจะย้ำเตือนกันนี่นะครับดีเลยครับว่าที่ท่านได้พูด
4: จากประสบการณ์จริงเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยได้รับ
3: จากประสบการณ์จริงเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากแล้วคงไม่มีใครดีใจหรอกที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้กับคนที่เรารักและยิ่งถ้าเกิดกับตัวเราเองด้วยเนี่ยยิ่งโอ้โหหนักเลยนะครับผมก็วันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบพระคุณท่านเกียรติศักดิ์โชติวงศ์พิพัฒน์นะครับ
4: ยินดีครับ
3: ก็ขอบพระคุณมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาเชิญชวนกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมขอบพระคุณครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับขอบคุณครับ
3: นี่แหละครับผมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมที่ท่านได้มาเชิญชวนทุกท่านเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเราในการที่ให้ห่างไกลจาก4โรคที่อันตรายนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมโรคเหล่านี้เป็นโรคอันตรายถ้าเราห่างไกลจากมันได้ก็ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเชิญชวนกันอีกครั้งนึงนะครับชาวภูเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับออกมาขยับร่างกายเพื่อสุขภาพนะครับกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับอย่างที่บอกไปนะครับงานเริ่มวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569สถานที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตครับเวลา 6:00 นนะครับผมก็สมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับผมถ้าเลยวันที่31ท่านหมดสิทธิ์นะครับผมในการที่จะสมัครแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสาระ

นี่นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวดำมันนะครับสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดำมันได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับผมวันนี้น้องดิววสุรัตน์วีรสัยและทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทั้งหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือรวม5ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและนิวซีแลนด์3ฉบับได้แก่ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมความร่วมมือระหว่างสำนักงานกพ.กับ Education New Zealand และความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยกับสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ด้านการเป็นหุ้นส่วนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างบริษัทชาตาอินทรูเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดของไทยกับบริษัทแอโรคอร์ลิมิเต็ดของนิวซีแลนด์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมซึ่งการลงนามทั้ง5ฉบับนี้สะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวาสนาตะระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
6: สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนที่คาดว่าจะถึงพื้นที่ใน3วัน
8: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและระบบแจ้งเตือนภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณทางตอนกลางของเปรูเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐ หรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณตอนกลางของเปรูเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ความลึกอยู่ที่99กิโลเมตรและมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอาริโซในเทือกเขาแอนดีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ31กิโลเมตรอย่างไรก็ตามความลึกของเหตุแผ่นดินไหวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งคิดเป็นประมาณ85%ของแผ่นดินไหวทั่วโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะอร่อย 20-22 สิงหาคมนี
12: ้อร่อยอ่ะ
11: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
13: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
14: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
13: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
14: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
13: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร081-391-9792
14: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
13: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
14: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
13: ที่ลาวิตาสาหน้าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
15: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวช

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะอริสาเซลรัตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz และก็รับฟังแล้วรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สระนองสวทระนองค่ะก็ขอทักทายคุณผู้ฟังในบรรยากาศของวันนี้นะคะที่จังหวัดพังงาก็อากาศดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ยังไม่มีฝนตกลงมานะคะสำหรับวันนี้ซึ่งประเด็นที่น้องน้ำฝนจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดตามในเรื่องของน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือหนักค่ะคุณผู้ฟังคะก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านก็ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งมีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็มีความเสียหายเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีการเตรียมรับมือแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างไรได้บ้างค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงหน้าเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่น้องน้ำฝนแจ้งไว้เมื่อทิ้งท้ายเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของประเด็นสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าหนักนะคะของสำหรับพี่น้องชาวน่านของเรานะคะทางพวกเราชาวจังหวัดพังงาก็ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวน่านนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะในส่วนของภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีในส่วนของรัฐบาลค่ะก็มีการระดมทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อที่จะรับมือและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งรวมไปถึงน้ำท่วมในพื้นที่หลายๆพื้นที่กันด้วยนะคะโดยเฉพาะอำเภอปัวนะคะคุณผู้ฟังทั้งอำเภอท่าผาด้วยสันติสุขแล้วก็แม่ริมค่ะจึงจะมีในส่วนของผลกระทบต่อบ้านเรือนนะคะเส้นทางคมนาคมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานค่ะขณะที่สถานการณ์ในระยะต่อไปก็คงที่จะอยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่กำลังจะตกหนักขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ค่ะคลี่คลายได้โดยเร็วมากที่สุดนะคะทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะจึงได้มีการสั่งการค่ะให้ทุกหน่วยงานนะมีการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบค่ะโดยใช้ข้อมูลทั้งสถานการณ์การคาดการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญนะคะในการบริหารสถานการณ์แล้วก็เป็นการวางมาตรการค่ะโดยมีมาตรการเชิงรุกนะคะทั้งหมด9ด้านดังนี้คุณผู้ฟังด้านแรกนะคะก็เร่งติดตามแล้วก็คาดการณ์ปริมาณฝนอย่างแม่นยำนะคะโดยให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะข้อมูลจากเรดาร์ภาพการตรวจอากาศเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งเตือนจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบได้ล่วงหน้าด้วยค่ะมาตรการที่2ค่ะคุณผู้ฟังใช้ข้อมูลดาวเทียมนะคะติดตามพื้นที่น้ำท่วมโดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิศาสตร์สนเทศนะคะติดตามในเรื่องของขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียมพร้อมที่จะวิเคราะห์สถานที่คาดการว่าได้รับผลกระทบในระยะต่อไปค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของมาตรการที่3ค่ะคุณผู้ฟังก็มีการประเมินเส้นทางมวลน้ำนะคะโดยให้สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะบูรณาการข้อมูลปริมาณฝนปริมาณท่าน้ำระดับน้ำแล้วก็ผลการคาดการณ์เพื่อที่จะประเมินทั้งปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญค่ะแล้วก็ในส่วนของมาตรการที่4นะคะเฝ้าระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนะคะโดยให้กรมทรัพยากรธรณีนะติดตามแล้วก็คาดการณ์สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีปริมาณฝนสะสมนะคะอย่างต่อเนื่องพร้อมชี้เป้าในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมการแจ้งเตือนรวมถึงการอพยพพี่น้องประชาชนหากมีความจำเป็นค่ะคุณผู้ฟังมาตรการที่5นะคะก็เร่งในเรื่องของการสำรวจเส้นทางแล้วก็สะพานค่ะพร้อมเปิดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยให้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็เร่งสำรวจและก็ประเมินเส้นทางคมนาคมสะพานและก็โครงสร้างพื้นฐานแจ้งข้อมูลเส้นทางที่สามารถสัญจรได้แล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงพร้อมที่จะระบมเครื่องจักรเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางได้โดยทันทีนะคะหากเกิดดินโคลนถล่มหรือว่ามีสิ่งกีดขวางในเรื่องของการจราจรกันด้วยค่ะมาตรการที่6นะคะคุณผู้ฟังเตรียมระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็แผนสำรองรองรับพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบไฟฟ้ากำหนดเจ้าหน้าที่แล้วก็แผนสำรองโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันด้วยมาตรการที่7ค่ะคุณผู้ฟังส่งในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลค่ะเตือนภัยให้เร็วที่สุด ถูกต้องแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มค่ะโดยให้กลุ่มโดยให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะจะทำข้อมูลแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องพร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ถึงกลุ่มที่มีความบอบบางในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มากที่สุดค่ะมาตรการที่8ค่ะเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยารวมไปถึงการระบายน้ำโดยให้จังหวัดน่านค่ะกลุ่มป้องกันและสาธารณภัยนะคะปภ.นั่นเองค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ประเมินความเสียหายให้ความช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อที่จะระบายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตรงนี้กันด้วยส่วนมาตรการสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งจัดทำแล้วก็เสนอแผนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านนะคะทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะคุณฟังอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อสั่งการ9มาตรการที่ทางรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะมาดูในส่วนของท่านรองนายกอีกท่านหนึ่งนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้ในฐานะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดน่านค่ะบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยได้เรียกประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่นะคะแล้วก็ได้กำหนด5ข้อสั่งการเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในเรื่องของการร่วมกันนะคะในทุกภาคส่วนเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดในภาคเหนือได้มากที่สุดค่ะอย่างแรกนะคะก็ตั้งศูนย์บัญชาการร่วมนะคะก็คือวอลลุ่มในทุกจังหวัดค่ะซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้สามารถสั่งการแล้วก็บริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเอกภาพแล้วก็เบ็ดเสร็จไปเลยนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะก็มีความเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เครื่องสูบน้ำยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะมีการวางระบบแจ้งเตือนแล้วก็มีแผนในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนนะคะโดยจัดเตรียมระบบแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลนะคะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลพร้อมปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็รายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะโดยหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานตรงต่อรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้โดยตรงแล้วก็รายงานไปยังกรมป้องกันและสาธารณภัยทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการเตรียมแนวทางอีก2แนวทางนะคะเพื่อที่จะประสานภาคเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรแล้วก็เสริมกำลังในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีในเรื่องของการบูรณาการขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้การบรรเทาทุกข์แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็มีนายเดเศรษฐไทเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงพื้นที่มาหลายวันแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะโดยใช้เรือท้องแบนนะคะแล้วก็เจ็ตสกีเข้าตรวจสอบในพื้นที่บ้านดอนสีเสริมนะคะบ้านสวนตาลแล้วก็บ้านดอนแก้วซึ่งเป็นจุดที่มีระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง2เมตรเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งส่งผล2เมตรนะคะซึ่งส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถ เข้าถึงได้นะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักนะคะในการรับส่งประชาชนแล้วก็ลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นซึ่งที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมทั้งการนำในเรื่องของถุงยังชีพนะคะอาหารกล่องน้ำดื่มและสิ่งที่จำเป็นเข้าไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังพักอยู่อาศัยภายในบ้านรวมถึงผู้ที่อยู่บริเวณชั้นบนของบ้านนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลทีมกู้ชีพกู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้กำชับในเรื่องของ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแม้ว่าช่วงในบางพื้นที่นะฝนก็อาจจะเริ่มหยุดตกแล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ำก็อาจจะเริ่มทรงตัวรวมทั้งเตรียมในเรื่องของความพร้อมในด้านของการอพยพและก็การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนมีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้มากกว่านี้ค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและก็การบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพจำนวน100ชุดแก่พี่น้องประชาชนที่บริเวณวัดบ้านปงนะคะหมู่ที่2ตำบลเจดีชัยนะคะจังหวัดน่านค่ะโดยกรมชลประทานนะคะก็ได้ระดมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่ทำกินนะพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทางนายสุริยะเองก็ได้กำชับให้กรมชลประทานนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บรรเทาความทุกข์เดือดร้อนในตรงนี้ให้ได้เร็วมากที่สุดนะคะโดยได้สั่งการไปใน3เรื่องนะคะอย่างเรื่องแรกก็คือการเร่งระดมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะประเด็นที่2นะคะเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็รถบรรทุกน้ำเข้าสนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในพื้นที่กันด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของประเด็นที่3นะคะเร่งเคลียร์เส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะสามารถกลับมาสัญจรได้ปกติแล้วก็ช่วยให้ในพื้นที่กลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของด้านการสนับสนุนกำลังพลแล้วก็การฟื้นฟูนะคะทางพลโทอดุลจะบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปู่เพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ประจำในส่วนของรถครัวพระราชทานแล้วก็รถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่กันด้วยก่อนลงในพื้นที่หมู่ที่4นะคะแล้วก็หมู่ที่5โดยให้มอบในส่วนของถุงยังชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานแล้วก็น้ำดื่มแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะพร้อมเน้นย้ำในเรื่องของกำลังพลให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังโดยภาพรวมนะคะในการดำเนินงานของรัฐบาลก็เป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนตั้งแต่ขั้นตอนการคาดการณ์สถานการณ์และก็เส้นทางของมวลน้ำการจัดการระบบบัญชาการและก็การเตือนภัยนะคะรวมไปถึงการเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนการเตรียมกำลังพลค่ะการเตรียมเครื่องสูบน้ำยานพาหนะเครื่องจักรกลและก็อุปกรณ์กู้ภัยตลอดจนเข้าถึงความช่วยเหลือให้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงกันด้วยการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของที่จำเป็นแล้วก็เร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่การดำเนินมาตรการดังกล่าวค่ะมีเป้าหมายเพื่อที่จะสามารถรับมือทั้งสถานการณ์เฉพาะหน้าในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็ความเสี่ยงจากมวลน้ำกันด้วยซึ่งอาจจะเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดน่านนะคะตลอดจนการสร้างความพร้อมของทุกจังหวัดในภาคเหนือให้สามารถเผชิญเหตุแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบและครอบคลุมให้ได้มากที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลได้เตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ฟังคะเราในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยณขณะนี้นะคะเราก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้โดยเร็วนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องน้ำฝนค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดี

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้อยู่ร่วมกันในส่วนของไทยนิวซีแลนด์นะคะเพื่อที่จะยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตั้งเป้าในเรื่องของการค้า3เท่าแล้วก็แตะ 2.46 แสนล้านบาทค่ะเพื่อพร้อมที่จะฟื้นในเรื่องของบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์กันด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักชอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ค่ะก่อนร่วมลงนามในปฏิญาสัญญาร่วมกันว่าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ในไทยและก็นิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะการหารือข้อกำหนดแล้วก็กรอบความร่วมมือนะคะก็มีทั้งหมด4ด้านค่ะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมไทยนิวซีแลนด์นะคะคริสต์ศักราช2026ถึง2030ได้แก่ดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะด้านความการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะร่วมกันรับมือแล้วก็ปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะแล้วก็การค้ามนุษย์นะคะเพื่อพร้อมที่จะสร้างความแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันด้วยค่ะด้านที่2นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมค่ะตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่านะคะสูงถึง 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐขออภัยกับคุณผู้ฟัง 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 2.46 แสนล้านไทยนะคะแล้วก็ภายในปี2045นะคะพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรมแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็เกษตรที่ยั่งยืนกันด้วยค่ะด้านที่4นะคะด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนค่ะส่งเสริมแนวเรื่องของการศึกษาการพัฒนาทักษะนวัตกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะคะส่วนสุดท้ายค่ะด้านที่4ค่ะความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีค่ะทำงานร่วมกันผ่านกรอบลุ่มแม่น้ำโขงอาเซียนเอเปกแล้วก็เวทีระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพนะคะและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายก็ได้ร่วมลงนามและก็เป็นสักขีพยานในเอกสารความร่วมมือทั้ง4ฉบับนะคะครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การภาคเอกชนกันด้วยนะคะอีก1ข่าวดีนะคะก็จะมีการบินไทยค่ะมีแผนกลับมาเปิดเที่ยวบินโรงไทยโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อที่จะตั้งเป้าเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม2570นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนแล้วก็การศึกษารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกันด้วยค่ะการยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของมิตรภาพไทยนิวซีแลนด์นะเพื่อที่จะให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดแล้วก็ลึกซึ้งสร้างความในเรื่องของสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในการของการส่งเสริมวัฒนธรรมกันบ้างคุณฟังตอนนี้นะคะก็ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะเดินหน้าในเรื่องของขับเคลื่อนต้มยำกุ้งนะคะอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตแล้วก็เติบโตสู่อนาคตนะคะมุ่งต่อยอดสร้างในเรื่องของคุณค่าอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะนางโชติกานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้เปิดประชุมในเรื่องของเวทีสาธารณะเพื่อที่จะเผยแพร่การขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งนะคะมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกโดยมีผู้เข้าร่วมงานนะคะก็มีตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะรวมไปถึงเกษตรกรที่ผู้เพาะปลูกในส่วนของสมุนไพรนักวิชาการแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดค่ะประธานสภาวัฒนธรรมเขตนะคะ
บุคลากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนกลุ่มเยาวชนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับต้มยำกุ้งนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารไทยที่ทั่วโลกได้รู้จักค่ะแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ของคนไทยกับธรรมชาติแล้วก็ชุมชนค่ะการที่ยูเนสโกนะคะขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกโลกก็ที่จับต้องได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้ของมนุษยชาตินะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนะคะความร่วมกันในเรื่องของการสืบสานอนุรักษ์และก็ภูมิปัญญาที่ให้คงอยู่การจัดทำแผนนะคะการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังจึงถือเป็นกลไกนะคะที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐชุมชนผู้ปฏิบัติแล้วก็ทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้ต้มยำกุ้งของเรานะคะยังคงมีชีวิตแล้วก็สร้างคุณค่าสร้างในเรื่องของอาชีพแล้วก็รายได้โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชุมชนไว้ไปควบคู่กันด้วยค่ะทั้งนี้หากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็ได้มุ่งหวังใช้แผนขับเคลื่อนเพื่อเป็นกรอบในเรื่องของการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงเกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็ตอบสนองต่อบริบทของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับต้มยำกุ้งโดยตรงด้วยเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในทุกๆด้านนะเพื่อที่นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมกับคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของภารกิจที่มีในวันนี้ค่ะในพื้นที่อันดามันของเรานะคะก็ได้มีรัฐมนตรีช่วยนะคะสันเพชรนำทีมคมนาคมนะคะลงพื้นที่เกาะลันตากระบี่นะคะได้ติดตามปรับปรุงในส่วนของท่าเรือสาราด่านนะคะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้นะคะแล้วก็ยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในส่วนของเกาะลันตากันด้วยค่ะนายสันเพชรนะคะบุญยมณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะได้ลงพื้นที่บ้านท่าเรือสาราด่านนะคะ อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อตรวจและติดตามในเรื่องของการปรับปรุงท่าเรือสาราด่านนะคะของกรมเจ้าท่าให้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2565นะคะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวเรือนะคะใช้บริการวันละ30ลำนะคะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการปีละ 300,000 คนค่ะปัจจุบันนะคะกรมเจ้าท่าก็ได้จัดสรรงบประมาณในปี2569ค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำท่าเรือสาราด่านโดยเร่งรัดให้ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยยกระดับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงผู้ประกอบการพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็จะในส่วนการลงพื้นที่ของครั้งนี้นะคะทางคณะก็จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องของท่าเรือโลดใหญ่ที่เกาะลันตากันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนฟ้าอากาศในบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศสำหรับวันที่21สิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังพยากรณ์อากาศนะคะก็บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะมีกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชน
ในบริเวณดังกล่าวค่ะก็ขอให้ระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลับลุ่มกันด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคุณผู้ฟังโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับเรือเล็กค่ะคุณผู้ฟังบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็ขอให้ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวเรือของเรานะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อันนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงเช้านะคะก็มีส่วนมากก็จะในจังหวัดระนองพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่28-34 องศาเซลเซียสนะคะจังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะซึ่งในจังหวัดพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะบรรยากาศในวันนี้ก็ไม่ร้อนมากสลับกับการมีฝนสลับกับแดดออกนะคะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะในส่วนของกิจกรรมกินกุ้งกันของจัดโดยสำนักงานประมงพังงานะคะก็มีการจัดกิจกรรมกินกุ้งกันนะคะซึ่งภายในงานก็มีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าพื้นถิ่นนะคะรวมไปถึงการนำกุ้งซึ่งเป็นสินค้าตัวเด่นตัวดังของจังหวัดพังงานะคะออกมาจะจำหน่ายกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะไฮไลท์ของกิจกรรมก็มีการแข่งกินกุ้งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องน้ำฝนกะว่าจะไปสมัครกินกุ้งกับเขาด้วยนะคะแต่ไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเต็มเสร็จแล้วนะคะก็ไปไม่ทันค่ะเสียใจนะก็อยากจะไปร่วมแข่งกินกุ้งกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาซะหน่อยแต่ไม่ทันแล้วเนาะแต่ไปให้กำลังใจค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกินกุ้งในวันนี้กันด้วยแล้วก็ใครที่อยากทานกุ้งสดๆนะคะกุ้งกุลาดำสดๆนะที่ทางสำนักงานประมงนำมาจำหน่ายซึ่งจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นคือตักกุ้งจากบ่อตักได้ไม่อั้นค่ะในระยะเวลา1นาทีครึ่งนะคะเพียงแค่ซื้อคูปองแค่100บาทเท่านั้นนะคะตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานน้องน้ำฝนก็ไปร่วมในส่วนของพิธีเปิดมานะคะก็ได้เห็นท่านรองผู้ว่านะคะท่านบัญชาธนูอินนะคะท่านก็ตักคือท่านได้เยอะที่สุดนะในขณะเดียวกันทางทีมงานสทพังงาของเราก็ไปตักมาด้วยนะคะได้มากระจิ้วเดียวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อาจจะต้องแก้มือนะคะโดยการไปตักใหม่100บาทเท่านั้นค่ะใช้เวลาในระยะเวลาในการตักแค่1 นาทีครึ่งนะคะตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะชาเลนจ์ตัวเองนะคะในเรื่องของความสามารถในการตักกุ้งน้องน้ำฝนก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่เข้าร่วมกินกุ้งในวันนี้กันด้วยค่ะเนาะแล้วเราจะไปเจอกันงานกินกุ้งเย็นนี้ค่ะคุณผู้ฟังโอเคค่ะรายการของเราก็ดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสทพังงาค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่รับฟังนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะทางโทรศัพท์มือถือเองนะทางเบอร์076-460-5111นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจมาทาง Facebook Live สทพังงานะคะคุณ
ถาวรบอกมาว่ารับชมที่ตำบลนบปริงหมู่บ้านบางแหนค่ะได้รับฟังชัดเจนก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณต้นน้ำนะคะที่มาทักทายพวกเรากันในทุก

0: ว่าป่านะคะรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางระนองกันด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับฟังรายการในวันนี้ค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่สุขภาพและก็มีร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขกันในทุกๆท่านสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอขอบคุณก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังเดินหน้าแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จังหวัดน่านหลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030
1: อินโดนีเซียและจีนจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พบออสเตรเลียวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านทางจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแผนฟื้นฟูทุกระบบโดยภาพรวมสามารถ

0: ู้คืนระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบน้ำประปาไฟฟ้าและการสื่อสารโดยระบบน้ำประปาขณะนี้สามารถกู้คืนกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วแม้บางพื้นที่น้ำอาจยังขุ่นอยู่แต่สามารถใช้การได้ระบบไฟฟ้าจากที่ไฟดับ 50,000 ครัวเรือนขณะนี้เหลือเพียง 4,000 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาเมืองน่านและภูเพียงบางส่วนซึ่งวันนี้จะเร่งดำเนินการให้กลับมาใช้งานได้ปกติทั้งหมดควบคู่การกู้คืนสายสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุดและเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสถานการณ์แตกต่างกันบางจุดน้ำลดแล้วบางจุดยังท่วมขังบางจุดยังมีฝนตกลงมาเติมอีกเช่นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อคืนมีฝนตกหนักอยู่103มิลลิเมตรจึงได้แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น3โซนได้แก่โซนเหนือบริเวณพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเฉลิมพระเกียรติโซนกลางบริเวณอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและโซนใต้บริเวณอำเภอเวียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเร่งล้างทำความสะอาดทันทีที่น้ำลดอำนวยความสะดวกประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุสามารถติดต่อปภ.น่านที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายชนันท์ วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาสีคำโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูในพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำลดลงโดยมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายชนันท์ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการให้ความช่วยเหลือว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงโดยได้หารือกันถึงแผนการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้แม้น้ำจะท่วมขังเพียงไม่กี่วันแต่ได้พัดพาดินโคลนเข้ามาสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนโดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายกระทรวงอีกทั้งทราบว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้เพื่อติดตามเรื่องการเยียวยาโดยเฉพาะทั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบก็จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาด้านเอกสารลงได้ทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและสามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: หาลือกับท่านนายกนะฮะว่าวันนี้ฟื้นฟูแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินชดเชยต่างๆแล้วก็เงินเยียวยาซึ่งก็มีในเรื่องที่ภาคเหนือเนี่ยพอดีบางทีน้ำมาไม่กี่วันเนาะแต่ว่ามาเป็นโคลนเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำบางส่วนสำหรับเรื่องเกี่ยวกับดินโคลนต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลทั้งเกษตรกรทั้งเกี่ยวกับคนที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่มีความจำเป็นต้องรวมหลายกระทรวงเมื่อกี้ท่านก็ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเวลาที่ลงเนี่ยมันจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับหลังจากท่านกลับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเฟสต่อจากพื้นปูนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาเงินเนี่ยเราทำได้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ความชัดเจนในการที่เราจะทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบการที่เราพูดเรื่องนี้หมายความว่าเราต้องประยุกต์ใช้เรื่องนี้กับหลายๆที
0: ่สำหรับแนวทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านในระยะยาวกรมชลประทานและจังหวัดน่านได้มีการเสนอแผนรองรับไว้แล้วโดยหลักการสำคัญคือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลลงมาถึงตัวเมืองพร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือน โดยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันมีความแม่นยำประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่ำต่างกันและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำลดและให้เร่งสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าหลังระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและคันป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองโดยได้ระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดประกอบด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและรถเกรดเดอร์เกรดดิน1คันนอกจากนี้ในพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพตลอดเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปกป้องย่านเศรษฐกิจสำคัญและเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสันทองรายงาน
0: ด้านกองทัพส่งกำลังพลเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงทั้งการทำความสะอาดล้างดินโคลนการขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจัดรถครัวสนามและเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2,000 กล่องต่อมื้อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดกำลังพลทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในศูนย์อพยพและพื้นที่ประสบภัยโดยจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์ณศูนย์อพยพที่ว่าการอำเภอปัวให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะเดียวกันได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าพื้นที่ให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์โดยประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นำเรือส่งความช่วยเหลือชุมชนบ้านภูมินจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด
3: พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลี่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านพร้อมนำเรือขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มอาหารปรุงสุกถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมส่งมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพลตรีบุญยฤทธิ์กล่าวว่าการช่วยเหลือต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมประมงระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน เพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
4: นางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กองตรวจการประมงและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจัดชุดปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบโดยระดมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดน่านศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปางพร้อมรถยนต์7คันและเรือท้องแบน4ลำสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดน่านเร่งสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยจากการสำรวจเบื้องต้นภายหลังระดับน้ำลดลงพบความเสียหายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่6อำเภอ36ตำบล286หมู่บ้านมีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน733รายครอบคลุมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1,662,110 บาทโดยกรมประมงจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วนเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและครอบคลุมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนเหตุดินสไลด์และเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโปงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงแม่เสรียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศพเมยเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมถึงประชาชนผู้ประสบเหตุได้ร่วมการระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้นผิวการจราจรจนสามารถเปิดการสัญจรเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินสไลด์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังตลอดเวลาโดยนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกอส.ส่วนที่กำลังร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยการเกษตรและสาธารณูปโภคเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านทางผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีจังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวังมวลน้ำยมจากตอนบนซึ่งคาดว่าจะไหลเข้าพื้นที่ภายใน3วัน
5: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอศรีสัชนาลัยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่รากลดลงถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติมวลน้ำตามจุดต่างๆเริ่มทยอยไหลลงสู่แม่น้ำยมแต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีมวลน้ำจากตอนบนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ในอัตรา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่กำลังไหลลงมาตามแม่น้ำยมและคาดว่าจะเดินทางมาถึงสุโขทัยภายในอีกประมาณ3วันโดยจะทำการบริหารจัดการน้ำด้วยการผันน้ำออกทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันผ่านคลองยมน่านในอัตรา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมมวลน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัยไม่เกิน400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ปภ.พิษณุโลกเตือนอำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกสรุปสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำคลองชมพูทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและโรงเรียนบ้านปลวกงามอำเภอเนินมะปรางสูงราว50เมตรเจ้าหน้าที่เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุ34คนไปยังศาลาวัดชมพูขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านแล้วแต่ยังคงเหลือกลุ่มเปราะบาง3ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพขณะเดียวกันปภ พแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่ง4อำเภอได้แก่อำเภอวังทองเนินมะปรางนครไทยและบางระกำโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มหลังระดับน้ำในคลองวัดตายมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำในห้วยแม่สอดล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
7: จากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้น้ำในลำห้วยแม่สอดสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาโดยได้รับผลกระทบหลายจุดได้แก่ชุมชนมณีไพศาลชุมชนจอกจอสามัคคีชุมชนชุมพลพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำบริเวณวงเวียนพระพิฆเนศมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนติเมตรและถนนหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดน้ำเอ่อล้นสะพานทำให้การสัญจรลำบากเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยต้องปิดถนนบางจุดเมื่อเวลา8นาฬิการะดับน้ำได้ลดลงทำให้สามารถสัญจรได้ตามปกติดิเรปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
8: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงเย็นวันที่20สิงหาคม2569พบว่าระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประกอบด้วยสถานี S33 หล่มเก่าระดับน้ำ 8.10 เมตรสถานี S53 สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ 2.42 เมตรและสถานี S3 หล่มสักระดับน้ำ 6.00 เมตรจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงเหลืองเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยง5อำเภอเร่งอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีระดับสูงสุดและสูงกว่าระดับเตือนภัยในวันนี้
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงที่สถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 14.7 เมตรสูงกว่าระดับเตือนภัย20เซนติเมตรโดยทำการแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม12ตำบลใน5อำเภอได้แก่ตำบลเขมราชตำบลนาแวงตำบลขามป้อมตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชตำบลหนามแท่งอำเภอศรีเมืองใหม่ตำบลสองคอนตำบลเหล่างามตำบลสำโรงอำเภอโพไซตำบลนาโพกลางตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมตำบลพะลานตำบลนาตาลอำเภอนาตาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันนำเรือท้องแบนเครื่องจักรกลลงไปในพื้นที่เสี่ยงทุกอำเภอเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือด้านต่างๆสำหรับผู้ประสบภัยอีกทั้งแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรสายด่วนปพ1784กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: นายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030รวมทั้งร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับตามประเพณีของชาวเมารีก่อนหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและนิวซีแลนด์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี 2026 ถึง 2030ครอบคลุม4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2588 รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและพลังงานและเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและความร่วมมือภาคเอกชนด้านธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโดยรวมการลงนามทั้งหมด5ฉบับพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อ2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
11: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายระบบคลาวด์กลางภาครัฐยกระดับการให้บริการที่ครบวงจรรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดงาน Gov Cloud 2026ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันคลาวด์กลางภาครัฐได้ให้บริการรองรับโครงการสำคัญของภาครัฐในด้านต่างๆทั้งด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาการวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ระบบงานรวมถึงระบบงานใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โครงสร้างระบบงานภาครัฐของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในเชิงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้เป้าหมายที่ท้าทายในระยะต่อไปคือการยกระดับการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์และเน้นการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยประชาชนกว่าร้อยละ71ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
13: นายนันทพงศ์เจริญเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 5,465 รายเดือนกรกฎาคมพบว่าร้อยละ71เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นอาทิอาหารพร้อมทานอาหารสดของใช้ในชีวิตประจำวันและของใช้ในครัวเรือนขณะที่ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและเทคโนโลยีโดยโครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายและส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนขณะที่ภายหลังสิ้นสุดโครงการผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการเชิงรุกผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่ตลาดสากลที่มีศักยภาพสูงสร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อมากกว่า 2,000 ล้านบาทนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรควบคู่กับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการส่งออกกรมการค้าต่างประเทศจึงได้เดินหน้าเจาะตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่โดยมาตรการเชิงรุกสามารถขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลก สร้างมูลค่าคาดการสั่งซื้อรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทและผลักดันยอดส่งออกมันสำปะหลังอัดเม็ดโดยเติบโตทะยานกว่าร้อยละ30สะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยในระดับสากลอาทิตลาดญี่ปุ่นจีนตะวันตกนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบจัดงานใหญ่แห่งปีไทยทาปิโอก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเปิดเวทีให้ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยได้พบปะผู้นำเข้าศักยภาพสูงจากทั่วโลกเป็นช่องทางเดินหน้าเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆทั้งสหรัฐเยอรมนีและ UAE วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนรับฟังประเด็นปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุฒิติรนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนกล่าวเปิดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยวุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างเหมาะสมทั้งนี้การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
15: การจัดโครงการนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนส่วนราชการนะครับและก็ทุกภาคส่วนด้านเอกชนนะฮะให้ใช้เวทีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องกันอันนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประเทศชาติมีความรักสามัคคีปองดองและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน
14: สำหรับการหารือในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาทิปัญหาคนไร้บ้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิอิสระชนตัวแทนประชาชนจากเขตต่างๆภาคเอกชนสถาบันการศึกษานิสิตนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขชวิสาประทุมมารายงาน
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มอบรางวัลเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยมยกย่องเครือข่ายต้นแบบที่ทำจริงเห็นผลต่อยอดได้โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลปีนี้
16: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม Best of the Best ระดับประเทศประจำปี2569จำนวน124รางวัลเพื่อเชิดชูเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมนำผลงานและองค์ความรู้จากพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผลงานเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นสะท้อนบทบาทของเครือข่ายในการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นกลไกสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงป้องกันเพราะเมื่อประชาชนมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้เท่าทันข้อมูลและการโฆษณาจะสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้านนายแพทย์สุภาลิศเฮงคราวิทย์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอย.จะนำผลงานและบทเรียนจากเครือข่ายต้นแบบไปเผยแพร่และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสังคมไทยที่ประชาชนรู้เท่าทันสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระ น้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียและจีนจะจัดการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อประเมินความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและกำหนดลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์สำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองการป้องกันประเทศและความมั่นคงในทุกระดับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียด้านกิจการเอเชียตะวันออกระบุว่าจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือประเด็นการเมืองความมั่นคงความร่วมมือด้านกลาโหมและสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐตั้งข้อหาหญิงชาวอเมริกันวัย35ปีในความผิดฐานวางแผนใช้อุปกรณ์ระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภารัฐนิวยอร์กในเมืองอัลบานีเมืองเอกของรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสังหารเจ้าหน้าที่รัฐและทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุดก่อนจะพยายามหลบหนีไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในซีเรียทั้งนี้ผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยเผยแพร่ข้อความต่อต้านสหรัฐบนโลกออนไลน์รวมถึงยกย่องเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ที่กลุ่มอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามแต่ทางการรัฐนิวยอร์กได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์กแล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่ระบุว่าแบบจำลองที่จัดทำโดยสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกร่วมกับ Imperial College London และหน่วยงานพันธมิตรชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะใน DR คองโกอาจมีผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอยู่ที่ราว 10,000 รายถึง 15,000 รายแล้วทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกอยู่ที่ 5,105 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,420 รายและรักษาหายแล้ว 1,091 รายองค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามาซึ่งมีความยาว82กิโลเมตรและตัดผ่านประเทศปานามาในภูมิภาคอเมริกากลางเพื่อเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกจะเริ่มลดจำนวนเรือที่ผ่านคลองแห่งนี้ตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปจากเดิมที่ให้ผ่านวันละ36ลำเหลือวันละ34ลำและตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปจะลดลงเหลือวันละ32ลำเนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งที่ปล่อยน้ำเข้าสู่คลองปานามาอยู่ในระดับต่ำหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารคลองปานามายังกล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำของคลองปานามาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดิมถึงร้อยละ34และอาจออกมาตรการจำกัดการเดินเรือเพิ่มเติมหากปริมาณน้ำฝนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWFWorld Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ16คนสุดท้ายชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วเอาชนะกาเรตตันมืออันดับ92ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ0เกม21ต่อ10และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกพลิกชนะเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 25-23 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกเอาชนะยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระจากญี่ปุ่น2-1เกม17-21 21-12 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสศึกเทควันโดเพรสิเดนต์คัพ2026ที่กรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานผลในรุ่น53กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาทำผลงานเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและเอาชนะนาจาฟีชาปารักจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพไทยในรายการนี้โดยก่อนหน้านี้ทัพจอมเตะไทยเก็บมาได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นัดแรกที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ทีมออสเตรเลียจะมีผู้เล่นใหม่ๆที่กำลังพัฒนาแต่ทีมไทยต้องการผลงานดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจ
19: สนามที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีมิติมากนะครับแต่ว่าการปรับตัวนะนักกีฬาเราปรับตัวได้เร็วเราก็บริหารจัดการไปฝึกซ้อมทางสกิลทางด้านร่างกายข้างนอกมา1ชั่วโมงเข้ามาข้างในเราก็ฝึกซ้อมทีมซิสเต็มแล้วก็ยุทธวิธีซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราก็โฟกัสไปในเรื่องของการป้องกันการสกัดกั้นนะดีแอทแทกอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็มีความเข้าใจที่ดีในระดับหนึ่ง
18: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะลงประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport ช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้เหลือเกมตัดสินอีก2นัดทุกคนในทีมพยายามทำงานหนักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ2เกมที่เหลือซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องทำผลงานให้ดีที่สุดทุ่มเทเต็มที่ในทุกนาทีเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา20:00 นายองอาจประภากมลหัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นและมีเดียบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดแถลงข่าวยืนยันว่าทรูวิชั่นจะถ่ายทอดสดฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศให้ได้ชมฟรีทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โดยดาวน์โหลดแล้วลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ทั้ง2นัดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานและนัดที่2วันที่26สิงหาคมที่มีดินสเตเดียมทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20:00 นายองอาจประภากมลกล่าวว่า True Vision ให้ความสำคัญกับรายการที่มีคนไทยเข้าร่วมโดยฟุตบอลอาเซียนครับได้หารือกันก่อนกว่า1สัปดาห์แล้วว่าถ้าทีมไทยเข้าชิงจะทำอย่างไรซึ่งทาง True มองว่าถ้าดูฟรีทีวีจะมีค่าใช้จ่ายจึงจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ส่วนคนที่ซื้อแพ็คเกจไปแล้วจะขยายระยะเวลาให้ลูกค้าอีก1เดือน
20: True Vision รวมไปถึงเจตนารมณ์ที่ทางเครือ CP แล้วก็ True ด้วยเนี่ยสนับสนุนในการเชียร์ไทยในการที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะดูฟรีได้ในช่วงชิง2คู่สุดท้ายนะครับเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันมาเชียร์โดยผ่านช่องทาง True Vision Now ง่ายๆเลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลด True Vision Now Application แล้วก็ลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มก็สามารถที่จะดู2คู่สุดท้ายเข้าชิงเนี่ยวันเสาร์นี้กับวันพุธหน้า
18: ขณะที่ในส่วนของศึกฟุตบอล FIFA อาเซียนคัพนั้นทาง True ก็มีความสนใจแต่ต้องดูองค์ประกอบเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าเหมาะสมหรือไม่ต่อไป นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ร่วมลงนามความร่วมมือเปิดตัวหลักสูตรจักรวาลวิทยาฟุตบอลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาผ่านการเรียนรู้และการวัดผลที่ยืดหยุ่นรวมถึงพัฒนาระบบเครดิตแบงก์เพื่อให้ประสบการณ์จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันสามารถเทียบโอนเป็นหน่วยกิจทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
1: ในเรื่องของหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการใช้ฟุตบอลมาชักจูงนะครับเด็กน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาอยู่หรืออยู่นอกระบบการศึกษานั้นได้เข้ามาใช้ฟุตบอลเพื่อเป็นทักษะอาชีพต่อยอดมันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลอย่างเดียวมันรวมถึงทั้งเรื่องของบริหารจัดการผู้จัดการการแข่งขันผู้จัดการทีมโค้ชมันจะครอบคลุมทุกมิติว่าน้องๆนั้นมีทักษะมีความสนใจด้านใดก็จะเป็นแนวทางในการเป็นบาทที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้กีฬานำเด็กที่หลุดจากการระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบ
18: สำหรับความร่วมมือระหว่างกสศและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมุ่งขับเคลื่อน3ด้านได้แก่การพัฒนาหลักสูตรและระบบเทียบโอนประสบการณ์กีฬาเป็นหน่วยกิจการเตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานศึกษาให้สามารถนำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถอยู่ในระบบการศึกษาพร้อมเข้าถึงโอกาสและทุนการศึกษาพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย3ประเภทประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX Racing เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ทั้งชิงแชมป์โลกและเวิลด์คัพเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028อย่างต่อเนื่องหลังจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหวังเก็บคะแนนขยับอันดับโลกพร้อมตั้งเป้าควอลิฟายให้ได้ไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกม2024แต่ยอมรับว่ากังวลกรอบงบประมาณปี2570ที่ต้องรวมการเก็บตัวเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไว้ในงบประมาณส่วนนี้ด้วยหากไม่เพียงพออาจกระทบต่อแผนล่าตั๋วโอลิมปิกเกมปูริพัฒน์สอนการรายงาน
21: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
22: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
21: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
22: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
25: ์วันนี้เสนอคำว่าอีสานคำว่าอีสานเขียนอ่างสระอีสอเสือสระอานอหนูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอีสานะแปลว่าผู้ปกครองหมายถึงพระศิวะหรือพระอิศวรแต่ในภาษาไทยอีสานหมายถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหตุที่ภาษาไทยนำพระนามของพระศิวะมาเรียกเป็นชื่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะตามความเชื่อของอินเดียทิศนี้มีพระศิวะเป็นเทพผู้คอยปกปักรักษาคำว่าอีสานมักใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นอาหารอีสานวัฒนธรรมอีสาน
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
25: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
26: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
25: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
26: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
25: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
2: พราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูและอุดรธานีอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค พื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิกองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800-1127สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time จุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999-201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโซเชียลดีท็อกซ์เปลี่ยนสมองท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้หลายคนเริ่มต้นวันด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเช็คข่าวอ่านข้อความหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดียเป็นกิจวัตรจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยแทบไม่รู้ตัวแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกขึ้นแต่การใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในระยะยาวโซเชียลดีท็อกซ์คือการตั้งใจลดหรือหยุดใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์ดิจิทัลเป็นระยะเพื่อเปิดโอกาสให้สมองและจิตใจได้พักจากข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการใช้อย่างมีสติและสร้างสมดุลระหว่างโลกออนไลน์กับชีวิตจริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพบว่าการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียเหลือเพียงวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา3สัปดาห์สามารถช่วยลดระดับความวิตกกังวลความเหงาและอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและวัยรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานในแต่ละวันสาเหตุสำคัญเกิดจากการที่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เราได้รับการกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือนสมองจะหลั่งสารโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจทำให้เกิดความรู้สึกอยากกลับมาเช็คโทรศัพท์ซ้ำๆจนกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินนอกจากนี้การเสพข้อมูลจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆยังทำให้สมองต้องสลับความสนใจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจดจ่อการคิดวิเคราะห์และการจดจำลดลงหลายคนจึงรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่ปลอดโปร่งหรือไม่มีสมาธิแม้จะไม่ได้ใช้แรงกายมากนักอีกหนึ่งผลกระทบที่พบได้บ่อยคือการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับผู้อื่นพอภาพที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียมักเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละคนจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าชีวิตของตนด้อยกว่านำไปสู่ความเครียดความกดดันและความไม่พึงพอใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัว องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับสุขภาพกายโดยแนะนำให้ประชาชนสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจซึ่งการลดเวลาหน้าจอก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตได้การทำโซเชียลดีท็อกซ์ไม่จำเป็นต้องเลิกใช้โทรศัพท์ทั้งหมดแต่อาจเริ่มจากการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเช่นงดเล่นโทรศัพท์ในช่วงมื้ออาหารงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงหรือเลือกพักหน้าจอออนไลน์สัปดาห์ละ1วันแล้วหันไปทำกิจกรรมอื่นแทนเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและคนใกล้ชิดแม้ในช่วงแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เมื่อสมองได้พักจากการรับข้อ

0: เสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: อยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: านค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569กินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
2: อร่อย
1: 20-22 สิงหาคมนี
2: ้อร่อยอ่ะ
1: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
3: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
4: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
3: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
4: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
3: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
4: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
3: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: แฟนเพลงยุค 80-90 ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
3: ที่ลาวิตาซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
7: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
6: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
7: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
6: ใช่แล้วจ้าพี
7: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
6: กรมประชาสัมพันธ์
8: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนลาบลอยหรือคุกความจริงทางกฎหมายของการหยิบของไม่มีเจ้าของครับทุกท่านครับเคยไหมครับเวลาที่เราเดินไปตามท้องถนนแล้วเจอกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือหรือธนบัตรที่ตกอยู่ที่พื้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นลาบลอยคิดว่าเป็นของไม่มีเจ้าของใครดีใครได้แล้วก้มลงเก็บเข้าสู่กระเป๋าตนเองแต่รู้ไหมครับความคิดที่ว่าเก็บของตกได้ไม่ผิดกฎหมายนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายและอาจเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ต้องหาได้ในพริบตาเดียวเพราะในทางกฎหมายแล้วทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ตกอยู่นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินไม่มีเจ้าของแต่เป็นทรัพย์สินหายซึ่งเจ้าของยังคงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ดังกล่าวอยู่และพวกเขากำลังตามหาทรัพย์ดังกล่าวเมื่อเราก้มลงเก็บและเอาทรัพย์สินเป็นของตนเองกฎหมายจะมองว่าเรามีเจตนาทุจริตซึ่งมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอาญา2มาตราด้วยกัน1ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2เกิดขึ้นเมื่อเราเก็บทรัพย์สินหายแล้วเจตนายึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นของตนซึ่งมีโทษจำคุก1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งมีโทษหนักกว่าคือจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อหานี้จะเกิดขึ้นทันทีหากเจ้าของทรัพย์ยังคงหวงแหนและติดตามทรัพย์ดังกล่าวอยู่ซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1323เมื่อเก็บของหายได้เรามีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนแก่เจ้าของหรือถ้าไม่ทราบว่าเป็นของใครให้รีบนำส่งแก่เจ้าพนักงานตำรวจภายใน3วันครับและที่น่าสนใจก็คือถ้ารักษาของนั้นไว้จนครบ1ปีไม่มีบุคคลใดมาแสดงตัวทรัพย์สินดังกล่าวก็จะเป็นที่เก็บทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1325ครับและหากมีผู้มารับคืนเรายังมีสิทธิ์เรียกร้องรางวัลส่งมอบเป็นอัตราร้อยละ 10% ในราคาทรัพย์ 30,000 บาทและในอัตราร้อยละ5ในทรัพย์ที่สูงกว่า 30,000 บาทของมูลค่าทรัพย์ที่หายไปด้วยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าอย่าเอาอนาคตไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่ใช่ของของเราลาบลอยเพียงชั่วคู่ชั่วคราวอาจกลายเป็นความทุกข์ระทมในคุกได้ยาวนานการซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนำทรัพย์สินของผู้อื่นมาคืนไม่เพียงแต่ได้ช่วยให้เราปลอดภัยจากกฎหมายแต่ยังช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัยร่วมกันด้วยครับขอบคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำน้อยไฟป่าและหมอกควันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้ประชาชนเดินหน้าปฏิบัติการสร้างสายฝนเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินหล่อเลี้ยงไร่นาป่าไม้และทุกครัวเรือนฝนทุกหยดที่ตกลงมาไม่ใช่เพียงน้ำจากฟากฟ้าแต่คือความหวังและความชุ่มชื้นของคนไทยทุกคน
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: จริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค

0: ผลดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาได้เกือบครบแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที
3: ่นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนาเมินส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวแต่คาดว่าช่วงเวลา14 นาฬิกาจะลดลงต่อเนื่องเพราะน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะที่ความคืบหน้าการกู้คืนสาธารณูปโภคล่าสุดกู้คืนระบบไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งเช่นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งถนน2 เส้นถูกตัดขาดส่วนระบบประปาขณะนี้กู้คืนและส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100 ครัวเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเป็นการชั่วคราวแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6 จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชน
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6 จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16 อำเภอ61 ตำบล363 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2 รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการเร่งสูบระบายน้ำการอำนวยความสะดวกในการอพยพและการดูแลด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มที่คลายแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสถานที่สาธารณะที่มีดินโคลนและสิ่งกีดขวางบนเส้นทางเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
2: ฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคฉี่หนูอย่างน้อย10 รายและมีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 3,000 รายในช่วง8 เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิตจากโรคเลฟโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูอย่างน้อย10 รายซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศนอกจากนี้นับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84 รายหลังฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉี่หนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์หรือ DOH ระบุว่าในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนูสะสมมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมและรีบไปพบแพทย์โดยทันทีหากมีอาการมีไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันหากมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: คุณกำลังฟัง
7: สวท.
6: ตะอั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท. ตะอั่วป่า
7: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
9: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
8: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
9: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
8: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
9: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
8: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
9: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
8: ที่ลาวิต้าสาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
10: คุณครับรู้จักโรคจี้คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคจี้คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
11: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
12: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
11: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
13: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมาย

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเกาะติดเลือกตั้งกับกกต.พังงาครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และสถานีวิทยุ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอินอันดามันสุขละมุนอุ่นไอเลประจำวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาฝากคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
0: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
0: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดี

าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องตายแล้วก็รายการเช็คอินอันดามันสุขละมุนอุ่นไอเลค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะกับสถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือล่าสุดค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระดมสรรพกำลังทั้งทางบกและทางอากาศเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะพร้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนค่ะและได้นำเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติภารกิจนำรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านได้ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีค่ะในขณะเดียวกันค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จังหวัดแพร่ได้ระดมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัดค่ะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรตำบลศิลาแรงตำบลอวนท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะรวมจำนวน80นายซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้แล้ว63รายรวม45ครัวเรือนพร้อมทั้งช่วยเหลืออพยพประชาชนผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เสี่ยงและแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะทั้งนี้นะคะสถานการณ์โดยรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยค่ะโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมกำลังและทรัพยากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้บูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วเข้าถึงพื้นที่และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะเราจะเห็นได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่เรื่องใกล้ตัวของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคนค่ะทางกสทช.นะคะได้ออกมาย้ำเตือนให้ประชาชนเร่งตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการมือถือให้เป็นปัจจุบันค่ะก่อนหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมกันสกัดกั้นภัยจากมิจฉาชีพและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ค่ะได้ออกประกาศสำนักงานกสทช.ค่ะเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ค่ะโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569นั้นสำนักงานกสทช.ค่ะจึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569โดยหากประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้น SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลหรือสงสัยค่ะขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการค่ะสำหรับประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกสทช.ถือเป็นข้อกำหนดและแนวทางควบคุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเครือข่ายมือถือเพื่อคัดกรองระงับและป้องกันการใช้เบอร์โทรหรือข้อความ SMS หลอกลวงประชาชนตลอดจนจำกัดการใช้งานซิมผีและอุปกรณ์ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดอาทิผู้ให้บริการต้องคัดกรองเบอร์โทรที่มีพฤติกรรมโทรออกผิดปกติทีหรือใช้พื้นที่แปลกเพื่อระงับการใช้งานทันทีค่ะและตรวจสอบการลงทะเบียนซิมมีการกำหนดให้ผู้ให้บริการเร่งตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ดทั้งเก่าและใหม่ให้เป็นปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะได้รับ SMS แจ้งเตือนจากเครือข่ายนะคะก็อย่าลืมดำเนินการอัปเดตข้อมูลตามขั้นตอนนะคะหรือหากมีข้อสงสัยแนะนำให้ติดต่อสอบถามศูนย์บริการลูกค้าของค่ายมือถือโดยตรงค่ะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวท่านเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขา

0: ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดพังงาค่ะเตรียมยกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจากอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนพร้อมจัดกิจกรรมพิเศษรับนักท่องเที่ยวปลายเดือนนี้ค่ะจังหวัดพังงาค่ะจัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางสาวอุไรวันแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงานายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่านายธงชัยหันช่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนายอมอินเอี่ยวสกุลกำนันตำบลบางม่วงร่วมแถลงข่าวตามโครงการดังกล่าวค่ะนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวเน้นย้ำว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มไม่ใช่เพียงสถานที่ระลึกถึงอดีตแต่ได้พัฒนาสู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะและเปลี่ยนบ้านน้ำเค็มให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแรกค่ะตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มในระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569พบกับการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมในแอดมิวเซียมศิลปะดนตรีแสงสีสันค่ะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ซึ่งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีเยาวชนศิลปินท้องถิ่นและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสายกินสายเที่ยวค่ะต้องฟังทางนี้เลยค่ะททค่ะชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ลิ้มรสผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้จากสวนถึงมือค่ะในแคมเปญ Southern Must Taste Thai Food ที่พาไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนครบทั้ง14จังหวัดค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะหรือททเที่ยวออกเดินทางเปิดประสบการณ์ความอร่อยผ่านเส้นทาง Southern Must Taste Thai Food ค่ะตามรอยผลไม้อัตลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องราวของสวนผลไม้วิถีชุมชนธรรมชาติวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ค่ะเติมสีสันให้การเดินทางด้วยรสชาติและเรื่องราวที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนบทบาทของททในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าสูงค่ะและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นนำอัตลักษณ์และสินค้าเด่นของพื้นที่โดยเฉพาะสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะพร้อมสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีค่ะสอดรับกับทิศทางการดำเนินงานของททภายใต้แนวคิด Value Over Volume ค่ะที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพและคุณค่าที่เกิดขึ้นกับพื้นที่และชุมชนค่ะ ซึ่งภาคใต้ของเรานะคะไม่ได้มีดีเพียงทะเลและหมู่เกาะค่ะแต่ยังเป็นแหล่งรวมผลไม้หลากหลายชนิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสค่ะอาทิทุเรียนชุมพรกล้วยหอมทองละแมเงาะนาสารสละนาสารกระท้อนคลองน้อยทุเรียนสาลิกาสับปะรดภูเก็ตส้มโอทับทิมสยามปากพนังมังคุดเขาคีรีวงแตงโมเกาะสุกรจำปาดะสตูลส้มจุกจะนะทุเรียนเสด็จน้ำยะลาและลองกองตันหยงมัดเป็นต้นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเปลี่ยนการกินผลไม้ให้กลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวลองเริ่มต้นจาก4เส้นทางตัวอย่างค่ะที่เที่ยวได้ครบทั้งกินเที่ยวและสัมผัสวิถีท้องถิ่นค่ะเส้นทางเช็คมาร์กสุราษฎร์ธานีค่ะเส้นทางสวนผลไม้เขาศกวิถีชุมชนค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมค่ะออกเดินทางเข้าสวนเก็บเงาะนาสาร GI ค่ะชิมสละนาสารก่อนสัมผัสธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาศกและล่องเรือชมเขื่อนเชี่ยวหลานพร้อมลิ้มรสทุเรียนคลองแสงจากนั้นค่ะแวะชุมชนคลองน้อยชิมกระท้อนคลองน้อย GIพายเรือแคนูชมอุโมงค์จากบางใบไม้และดับร้อนด้วยมะพร้าวบางใบไม้ซึ่งเป็นเส้นทาง3วัน2คืนค่ะที่เชื่อมสวนผลไม้เข้ากับธรรมชาติและชุมชนได้อย่างลงตัวค่ะและมาดูในส่วนของเช็คมาร์กจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากเมืองมรดกวัฒนธรรมสู่สวนมังคุดคีรีวงศ์เที่ยวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะโดยเริ่มต้นจากการเยี่ยมชมวัดพระธาตุวรมหาวิหารและย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราชค่ะชิมมังคุดคัดก่อนเดินทางเข้าสู่ชุมชนคีรีวงศ์เก็บและลิ้มรสมังคุดเขาคีรีวงศ์ท่ามกลางบรรยากาศชุมชนกลางหุบเขาต่อด้วยกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่บ้านวังหอนและชิมผลิตภัณฑ์ทุเรียนกวนบ้านวังหอนเติมเต็มเส้นทางด้วยอาหารท้องถิ่นคาเฟ่และงานหัตถกรรมชุมชนค่ะและในส่วนของเช็คมาร์กจังหวัดกระบี่ค่ะเราไปชิมทุเรียนทะเลหอยเที่ยวคลองน้ำใสอ่าวนางหมู่เกาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมค่ะแวะลิ้มลองทุเรียนทะเลหอย GI เนื้อสีเหลืองทองเนียนนุ่มหวานมันพร้อมเยี่ยมชมวัดถ้ำปราสาทนาราคีริงชิมกาแฟโรบัสต้าภูตะวันและเที่ยววัดเขาหัวสิงค่ะก่อนเปลี่ยนบรรยากาศไปภายคายักที่คลองรูดคลองน้ำใสล่องเรือหางยาวเที่ยวเขาการโรดชมพระอาทิตย์ตกที่อ่าวนางและปิดท้ายกับเส้นทางทะเลบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีค่ะและมาดูในส่วนของเช็คมาร์กจังหวัดพังงาค่ะตามรอยทุเรียนสาลิกาของดีเมืองกระปงค่ะอีกหนึ่งเส้นทางที่เหมาะกับช่วงฤดูผลไม้เริ่มต้นที่สวนผลไม้กระปงลิ้มรสทุเรียนสาลิกา GI ซึ่งมีเนื้อสีเหลืองทองเนื้อเนียนรสหวานมันและกลิ่นหอมอ่อนก่อนพักผ่อนที่บ่อน้ำร้อนปลายผู้เที่ยวน้ำตกตำหนังสัมผัสมื้ออาหารแบบฟาร์มทูเทเบิลและเดินทางต่อสู่เขาหลักค่ะโดยสามารถเลือกเที่ยวอ่าวพังงาด้วยเรือหางยาวหรือเดินเส้นทางธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูพร้อมชิมมังคุดทิพย์พังงา GI ผลไม้เด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งการเดินทางตามเส้นทางผลไม้จึงไม่ได้มีเพียงความอร่อยเป็นจุดหมายค่ะแต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสผู้คนวิถีชีวิตภูมิปัญญาการเกษตรและธรรมชาติของแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันค่ะยังช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวผ่านการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและกระจายการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปสู่พื้นที่ชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะในการวางแผนนะคะที่เราจะไปชิมผลไม้สดๆ ลดเลิศและยังได้ช่วยกระจายรายได้หมุนเวียนสู่เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็
2: ช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัม

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อค่ะในช่วงพิกัดสุขละมุนปักหมุดกินเที่ยวท่องเที่ยวอันซีนอาหารพื้นบ้านของดีประจำถิ่นค่ะคุณผู้ฟังคะเอาใจคนรักซีฟู้ดกันต่อค่ะกับหนึ่งงานใหญ่ของพังงากับงานกินกุ้งกันพังงาชิมเฟสติวัลที่เปิดฉากขึ้นแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะยกทัพกุ้งกุลาดำคุณภาพและเมนูเด็ดกว่า40ร้านค้ามาเสิร์ฟถึงใจกลางเมืองพังงาค่ะบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลภายใต้ชื่องานกินกุ้งกันจังหวัดพังงาพังงาชิมเฟสติวัลโดยมีนายสุนิติจิระวงศ์สวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงาหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงตามงบประมาณพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์ผลผลิตกุ้งทะเลคุณภาพดีของจังหวัดพังงาและสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะนายสุนิติจิระวงศ์สวัสดิ์ประมงจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาค่ะมีการเพาะเลี้ยงกุ้งใน6อำเภอจากทั้งหมด8อำเภอค่ะและมีผลผลิตกุ้งประมาณ 12,000 ตันต่อปีค่ะโดยที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลักการจัดงานครั้งนี้ค่ะจึงมุ่งเพิ่มการ

0: ริเวณงานอย่างสวยงามค่ะขณะที่ไฮไลท์สำคัญของงานนะคะก็คือกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะโดยมีประชาชนจำนวนมากค่ะเดินทางมาร่วมกิจกรรมและต่อแถวตักกุ้งกันอย่างสนุกสนานค่ะโดยในแต่ละวันนะคะมีกุ้งให้ร่วมตักไม่น้อยกว่า200กิโลกรัมค่ะและจำหน่ายบัตรในราคา100บาทเท่านั้นค่ะซึ่งการจัดงานกินกุ้งกันพังงาชิมเฟสติวัลค่ะนอกจากจะสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์กุ้งทะเลคุณภาพของจังหวัดพังงาเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้ค่ะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานกินกุ้งกันจังหวัดพังงาพังงาชิมเฟสติวัลระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากไปร่วมสนุกกับกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกและชิมกุ้งสดอร่อยนะคะก็อย่าลืมแวะไปเช็คอินกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายการเช็คอินอันดามันสุขละมุนอุ่นไอเลก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเช็คอินอันดามันสุขละมุนอุ่นไอเลของเราค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันได้ใหม่ทาง FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ของนิวซีแลนด์ย้ำความผูกพันกับเครื่องบินที่มีบทบาทในไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบิน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero ณท่าอากาศยานอาร์ตมอลนครโอ๊คแลนด์โดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมรับฟังการบรรยายของนายสตีเฟนเบโรผู้บริหารบริษัทและชมการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้สะท้อนฝ่ายสัมพันธ์อัน

0: ยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยเครื่องบินของบริษัทมีความผูกพันกับประเทศไทยทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงตามพระราชดำริและใช้เป็นเครื่องบินฝึกบินในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมระบุว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินและเห็นว่าเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินโดยเห็นพ้องแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถและสร้างโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมการบินของไทยและนิวซีแลนด์ต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยภาพรวม6จังหวัดบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงพร้อมร่วมมือเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 23,823 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่จังหวัดน่านโดยภาพรวมในหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จิตอาสาและภาคีเครือข่ายมูลนิธิต่างๆลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการด่วน18อำเภอยกระดับรับมือน้ำท่วม24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่
2: นางรณีดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้นายอำเภอทั้ง18อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเตรียมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยทันทีโดยเฉพาะการเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเบื้องต้นใน2อำเภอที่อำเภอสว่างแดนดินได้รับผลกระทบ657ครัวเรือนนาข้าวท่วม 1,400 ไร่ที่อำเภอคำตะกร้าน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรกว่า 3,200 ไร่ทางนี้จังหวัดสกลนครยังคงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำในลำน้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ด้านนายกิตติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าได้ขึ้นธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงหลังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าสู่เกณฑ์วิกฤตทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน086929993หรือสายด่วน199น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
7: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
6: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
7: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
6: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
7: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
6: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
7: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
6: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
8: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
9: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
8: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
9: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
8: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
9: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
10: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
11: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
12: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
11: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
12: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการ17จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยขับเคลื่อน6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือโดยกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวทุกมิติเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัย

0: ไทยและอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นระดับแรกและถ้าสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสั่งการให้เร่งฟื้นฟูถนนสะพานและเฝ้าระวังน้ำท่วมสนามบิน
2: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมจุดเสียหายสำคัญบนถนนทางหลวงหรือไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข1168ทางหลวงหมายเลข1169ทางหลวงหมายเลข1081และทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานกิโลเมตรที่สูงกว่า600โดยได้มอบถุงยางชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาระแดงอำเภอปัวและเน้นย้ำให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทจะส่งกำลังคนเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนเร่งซ่อมแซมเส้นทางสะพานและติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมณท่าอากาศยานน่านนครจากการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังระดับน้ำรอบพื้นที่จัดระบบระบายน้ำลอกคูคลองเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและแผนเผชิญเหตุเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินและการเดินทางของประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยกลวิธีหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อเตือนแรงงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนายอิทธิเดชสุพงศ์แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเตือนประชาชนระวังถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเสี่ยงสูญเสียเงินและไปทำงานแบบผิดกฎหมายโดยวิธีการของคนร้ายมักโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารและงานอื่นๆผ่านทางเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆอธิบายลักษณะงานว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากโดยจะให้ทำวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนและแอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่มีอยู่จริงและถูกต้องจากนั้นจะเร่งรัดให้ผู้เสียหายโอนเงินจองสิทธิ์เป็นค่าประกันตำแหน่งงานทันทีสุดท้ายบริษัทจะปิดเฟซบุ๊กหนีทำให้เหยื่อเสียเงินแต่ไม่ได้ไปทำงานจริงหรือไปจริงแต่ถูกหลอกให้ไปทำงานผิดประเภทซึ่งวิธีป้องกันการถูกหลอกอันดับแรกประชาชนต้องระลึกไว้ก่อนว่าการโฆษณาอาจเป็นการหลอกลวงเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบริษัทกับกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ไม่ควรโอนเงินง่ายๆจนกว่าจะแน่ใจ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 10:10 นนะคะถึง 16:30 นทางสวท.11 สถานีค่ะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะทางด้านสวท.เกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพร้อมกับทีมงานสวท.เกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสวท.เกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี้ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและดิฉันค่ะพนิตาเจียนพันธ์ค่ะ
2: ดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค
1: ่ะก็เราสองคนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการณช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงที่2ค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศนันท์เจเสศสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านหน่วยงานภาครัฐออกมาตรการเร่งด่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดและติดตามข่าวจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ค่ะและมีในช่วงที่3นะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งเราก็จะมาติดตามในเรื่องของ DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport กันค่ะสำหรับช่วงที่2นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวจากภาครัฐบาลค่ะและข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์กระบี่นครศรีธรรมราชในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตายกันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวตาย
2: ค่ะสำหรับในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านกันก่อนค่ะทรงศักดิ์สั่งทุกหน่วยเร่งแก้น้ำท่วมยศชนันท์เจเสศสุริยะอดุลลงพื้นที่จังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนสั่งเปิดวอลลุ่มทุกจังหวัดรับมืออุทกภัยค่
1: ะ
2: รัฐบาลระดมทุกภาคส่วนรับมือและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งการติดตามและคาดการปริมาณฝนอย่างแม่นยำในการชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระบบไฟฟ้ากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลการเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มค่ะอีกทั้งเร่งประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะ
1: ค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านยศชนันท์ค่ะในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะบริหารจัดการน้ำโดยได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำระลอกใหม่และสั่งการเร่งด่วนค่ะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคเหนือค่ะได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการซินเกิลคอมมานด์วอร์รูมในทุกจังหวัดนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะเพื่อให้สามารถสั่งการและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นเอกภาพเนาะและก็เป็นการวางระบบเตือนภัยและแผนอพยพประชาชนและเตรียมพร้อมด้านกำลังพละปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาค่ะค่ะซึ่งก็ทางด้านนายเจเศษไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพอาหารกล่องน้ำดื่มอพยพและก็เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นคลิปข่าวท่านที่ลงช่วยเหลือด้วยตนเองเลยนะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะขับเจสกีด้วยตนเองเลย
1: ใช่ไหมอ๋อและก็มีอุ้มประชาชนด้วยนะที่เห็นเนาะ
2: ค
1: ่ะก็ท่านก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างจริงจังค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ษตรและสหกรณ์ค่ะนายสุริยะนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำกำชับให้กรมชลประทานเร่งระดมเครื่องสูบน้ำค่ะเพื่อสูบน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วสำหรับด้านการสนับสนุนกำลังพลและก็การฟื้นฟูด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำรถครัวพระราชทานค่ะและรถผลิตน้ำประปาสนามเคลื่อนที่โดยเน้นย้ำกำลังพลให้เร่งช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะเราก็อยู่ในทางภาคใต้เราก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือเนา
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็แล้วกันนะคะได้เตรียมพร้อมกันรับมือค่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐค่ะก็ได้เร่งบูรณาการกำลังนะคะและก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านการคมนาคมและระบบขนส่งการแพทย์และสาธารณสุขการดูแลค่าครองชีพนะคะและก็ดูแลผู้ประกอบการการช่วยเหลือสถานศึกษาและจัดเตรียมศูนย์พักพิงค่ะตลอดจนการดูแลระบบสาธารณูปโภคค่ะสำหรับการเดินทางทางอากาศค่ะท่าอากาศยานน่านนครนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ตามตารางบินค่ะการเดินทางด้วยรถโดยสารนะคะบริษัทขนส่งจำกัดบขส.เส้นทางกรุงเทพทุ่งช้างสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติค่ะด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้กำชับให้มีปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการค่ะไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนนะส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะก็ได้จัดตั้งกลุ่มวารูมพม.ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจะทำบัญชีกลุ่มเปราะบางนะคะรายคนรายบ้านในพื้นที่เสี่ยงหากมีความเสี่ยงก็ให้เร่งประสานการอพยพทันทีและเตรียมแผนพื้นบ้านพื้นคนหลังน้ำลดทันทีค่ะ
2: ค่ะส่วนทางด้านสาธารณสุขค่ะได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะจัดเตรียมเส้นทาง EMS Refer ค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยทางด้านสถานศึกษาค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่
1: ะ
2: โดยเร่งสำรวจความเสียหายของสถานศึกษาและบ้านพักครูค่ะเพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูภายหลังน้ำลดค่ะเพื่อเร่งให้สถานศึกษานะคะสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วที่สุดค่
1: ะ
2: นอกจากนี้นะคะทาง SME D Bank ค่ะยังได้ออกมาตรการเร่งด่วนค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะโดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนค่ะและมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการค่ะ
1: นึกถึงเหตุการณ์ของเรานะในช่วงที่ว่าน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าน้องได้ยินข่าวมั้ย
2: ได้ยินค่ะ
1: เพราะว่าตอนนั้นน้องยังไม่ได้ย้ายมาประจำการเนาะก็เนี่ยแหละค่ะหลังน้ำลดเนี่ยแหละค่ะที่ว่าเป็นอะไรที่ต้องช่วยบูรณาการกันทุกภาคส่วน
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอะไรที่เป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งส่งถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดมากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะทางด้านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้เดินหน้ายกระดับปาล์มน้ำมันตั้งเป้าเพิ่มผลผลิต6ตันต่อไร่ค่ะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะที่ชั้น5สารการจังหวัดค่ะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันนะคะและก็เพิ่มรายได้เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่1ค่ะก็มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีพื้นที่ปลูกน้ำมันมากที่สุดในประเทศค่ะโดยปี2569นี้นะคะพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ 1.49 ล้านไร่ค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 จากปีก่อนค่ะมีผลผลิตรวมกว่า 5.37 ล้านตันนะคะครอบคลุมทั้ง19อำเภอและมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 7,830 ครัวเรือนค่ะขณะที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีโครงสร้างรองรับครบวงจรค่ะทั้งลานเทรับซื้อ828แห่งและก็โรงงานสกัด27แห่งค่ะส่งผลให้ราคาปาล์มทลายสดนะคะอยู่ในระดับประมาณ 8-9.60 บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
2: ค่ะ ค่ะทั้งที่ประชุมนะคะก็ได้หารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มของประเทศไทยค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจากประมาณ3ตันต่อไร่เป็น6ตันต่อไร่
1: ค่ะ
2: พร้อมนำร่องในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอชัยยาค่ะโดยระยะแรกนะคะมีการตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตประมาณร้อยละ30-50ค่ะผ่านการบริหารจัดการแปลงการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาระบบน้ำและการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมค่ะทางนี้นะคะได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมขับเคลื่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานีค่ะสนับสนุนในการตรวจวิเคราะห์ดินและใบปาล์มค่ะเพื่อวางแผนการใส่ปุ๋ยอย่างแม่นยำทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพลิกดินคืนน้ำขณะที่หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำค่ะสนับสนุนข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลและน้ำผิวดินค่ะ
1: ค่ะด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตสุราษฎร์นะคะและบริษัทสยามคูโบต้าค่ะก็ได้สนับสนุนงานวิจัยนะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตการแปรรูปพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะในการจัดการโรคและแมลงศัตรูปลาปาล์มค่ะส่วนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8ก็จะติดตามแล้วก็จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติจากแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อใช้ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะการประชุมครั้งนี้ค่ะมุ่งยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจากการเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกและผลผลิตมากที่สุดของประเทศไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะมากันที่พื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยกันบ้างค่ะวันนี้นะคะเกาะสมุยค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติปล่อยหอยมือเสือ124ตัวกุ้งกุลาดำ 500,000 ตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะวันนี้ที่บริเวณเกาะเทียมค่ะหมู่ที่4ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายณรงค์เลี่ยนยงค่ะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ค่ะต่อมาค่ะนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นประธานในกิจกรรมนี้ค่ะด้านนายณรงค์เลี่ยนยงนะคะกล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติในพื้นที่เกาะสมุยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชมรมประมงพื้นบ้านละไมบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในครั้งนี้ค่ะสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยนะคะก็จะประกอบด้วยลูกพันหอยมือเสือค่ะจำนวน124ตัวค่ะ
1: เยอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ลูกพันกุ้งกุลาดำค่ะจำนวน 500,000 ตัวเลยค่ะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ซึ่งก็สำหรับหอยมือเสือค่ะถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกาะสมุยค่ะโดยก่อนหน้านี้มีการปล่อยหอยมือเสือในพื้นที่มาแล้วค่ะแล้วก็พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีนะคะจึงมีแนวทางขยายพื้นที่อนุรักษ์และก็เพิ่มจำนวนหอยมือเสือค่ะเพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและก็สร้างประโยชน์ต่อชุมชนรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยค่ะด้านนายอำเภอเกาะสมุยนะคะในฐานะประธานในพิธีนะคะก็ได้ให้โอวาทว่าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและก็ชาวประมงทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ด้วยค่ะให้สามารถแพร่พันธุ์และก็เจริญเติบโตตามธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนพร้อมขอให้ทุกคนร่วมกันป้องกันและก็ไม่สนับสนุนการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรงค่ะนอกจากนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนงดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำแดงค่ะและก็ช่วงปิดอ่าวไทยตามมาตรการที่กรมประมงประกาศรวมทั้งร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากมลภาวะและใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวค่ะซึ่งงานนี้เราสองคนก็ได้ไปร่วมนะเมื่อเช้าเนา
2: ะ
1: เด็กๆเตียวตาวกันเลยนะแล้วก็มีความสุขกันเนาะเพราะว่าได้ปล่อยกุ้งเนาะ
2: ใช่ค่ะ 500,000 ตัวค่ะเยอะมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะจากอำเภอเกาะสมุยค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันเน
2: า
1: ะ
2: มากันที่จังหวัดกระบี่ค่ะรัฐมนตรีช่วยสันเพชรค่ะนำทีมคมนาคมลงพื้นที่เกาะลันตาติดตามยกระดับท่าเรือรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวค่ะ วันนี้เวลา 9:30 นนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกิติธารกูลและนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่บ้านท่าเรือศาลาด่านตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือศาลาด่านของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือศาลาด่านนะคะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะมีเรือใช้บริการประมาณวันละ30ลำค่ะและรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีค่ะปัจจุบันนะคะกรมเจ้าท่าค่ะได้จัดสรรงบประมาณประจำปี2569เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานและห้องน้ำของท่าเรือศาลาด่านค่ะพร้อมเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่
1: ะ
2: การปรับปรุงดังกล่าวนะคะจะช่วยยกระดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเกาะลันตาในระยะยาวค่ะจากนั้นเวลา 10:30 นาทีค่ะคณะนะคะเดินทางไปยังท่าเรือโละใหญ่เกาะลันตาน้อยหมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโละใหญ่ค่ะและรับฟังปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือค่ะ
1: ค่ะซึ่งสะพานท่าเทียบเรือโละใหญ่นะคะก็ได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2544ค่ะเป็นทั้งจุดชมวิวจุดเช็คอินของชาวบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงและก็แหล่งตกปลาของชุมชนด้วยค่ะโดยใช้งานมาประมาณ25ปีค่ะปัจจุบันสะพานมีสภาพทรุดโทรมนะคะแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาข้อสรุปค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการจัดหางบประมาณซ่อมแซมเนาะและก็จะสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและก็ปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นค่ะเพิ่มความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกการเดินทางรองรับการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะมากันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรองผู้ว่าธีรพงศ์ค่ะเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดสู่ระดับชาติค่ะวันนี้ค่ะเวลา 9:45 นาทีค่ะณห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะในรูปแบบออฟไลน์ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Bub to Build No. 1ผู้แทนบริษัทกาลิน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคับข้างเลยค่ะ
1: แล้วให้คุณผู้ฟังฟังกันหน่อยเนาะสำหรับการแข่งขันดังกล่าวค่ะสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและก็พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนค่ะและก็บริษัทกาลิน่านั่นแหละค่ะจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะโดยปัจจุบันค่ะกีฬา e-sport ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องค่ะตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีค่ะซึ่งส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลนะคะและก็ e-sport อย่างเท่าเทียมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตค่ะทั้งนี้นะคะมีการแข่งขัน3ชนิดค่ะอาทิเกม FC ออนไลน์ค่ะเกม ROV อันนี้พี่รู้จัก
2: ค่ะ
1: พี่รู้จักกับเกมเดียวเนาะเกม Free Fire ค่ะซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะของเยาวชนหากได้รับการดูแลและก็ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถพัฒนาเยาวชนทางด้านการคิดวิเคราะห์ความรับผิดชอบวินัยและการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะนี่ก็จบช่วงที่2แล้วนะคะสำหรับช่วงที่3ค่ะไปติดตามเรื่อง DE เปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะในช่วง PRD Service กันค่ะ
1: ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
1: ค่ะ ช่วง PRD Service ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องประชาชนกันค่ะ DE ค่ะเปิดลงทะเบียน THAI Passport ค่ะให้คนไทย15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าซึ่งก็พร้อมใช้วันที่31สิงหาคมนี้ค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI นะคะ Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ค่ะโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass นะคะ .net ค่ะผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft นะคะหรือว่า Apple ก็ได้ค่ะกรอกข้อมูลนะคะก็ยอมรับข้อกำหนดก่อนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วค่ะระบบก็จะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานค่ะ
2: ค่ะสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะคะถูกออกแบบให้ประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้และเปรียบเทียบโมเดล AI หลายประเภทได้ในแพลตฟอร์มเดียวค่ะโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายค่ะรวมมากกว่า30โมเดลรองรับการใช้งานหลากหลายทางด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกการสร้างภาพวิดีโอและเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหลักสูตรด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรค่ะภายใต้แนวคิด Learn Earn Learn พร้อมองค์ความรู้จากพันธมิตรระดับโลกค่ะอาทิ Google for Education Microsoft Elevate และ Open AI ค่ะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนะคะเรียนรู้และนำ AI ไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะทั้งนี้นะคะการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเป็นการสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีเท่านั้นค่ะโดยจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะและผู้สมัครนะคะต้องใช้เบราว์เซอร์ในโหมดปกติค่ะเนื่องจากระบบนะคะไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนนะคะหรือว่า Private Window ค่ะซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-021-0300หรืออีเมล aipass@bde.go.th ค่ะ
1: ในการที่ว่าเราลงทะเบียนอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว
2: ่
1: ากลัวว่าจะไปเจอพวกกลุ่มมิจฉาชีพค่ะก็ต้องดูให้ดีนะคะระมัดระวังให้ถี่ถ้วนละกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการให้ยะข่าวในครั้งถัดไปได้นะคะในวันที่24สิงหาคม2569ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นค่ะโดยสวทพงาเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
2: ค่ะหลังจบรายการนะคะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้ค่ะสวทสุโขทัยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทเกาะสมุยดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค
1: ่ะและก็ดิฉันพนิตาเจียนผ่านค่ะ
2: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังคณะครูอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยถึงความประทับใจที่ได้ร่วมแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกันครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศร เอ็มโอดค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในเรื่องของโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นในเรื่องหนึ่งที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานในสังกัดอะค่ะได้มามีการคัดเลือกนะคะเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าไปร่วมงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีกิจกรรมนี้ทุกๆปีและทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเองเนี่ยก็ด้วยคณาจารย์ครูอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะได้ฝึกซ้อมเด็กๆเพื่อที่จะส่งเข้าในการคัดตัวในครั้งนี้ซึ่งก็โชคดีในปีนี้แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยได้เข้าไปในรายการนี้ร่วมแสดงในโขนในครั้งนี้นะคะจำนวน8คนด้วยกันแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะเนื่องจากว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปแสดงในงานนี้ด้วยค่ะ
3: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงชลดายิ้มแย้มค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะในการที่เราจะได้เด็กๆที่เข้าไปออดิชั่นนะคะก็คือเราเปิดใบประกาศรับสมัครนะคะผ่านทางภาควิชานาฏศิลป์ค่ะเด็กๆก็จะได้รู้ข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวค่ะในช่วงของการเตรียมตัวนะคะก็จะมีคุณครูนะคะที่เป็นทางด้านโขนแล้วก็ละครนะคะช่วยในการติวให้กับเด็กๆค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างท่ารำที่ถูกต้องค่ะสำหรับในการไปครั้งนี้นะคะวิทยาลัยก็ได้นำพาเด็กๆนะคะไปร่วมออดิชั่นนะคะแล้วก็จะประกาศผลหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับว่าได้รับข่าวดีนะคะว่าสุโขทัยเราเนี่ยได้นักเรียนถึงจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจำนวนถึง8คนนะคะก็มีทั้งตัวพระตัวยักษ์แล้วก็ตัวลิงนะคะซึ่งพระนั้นก็จะแบ่งออกเป็นละครพระแล้วก็โขนพระค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็จะได้เข้าไปทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันค่ะแล้วก็จะจัดเข้าอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมต่อไปค่ะจากจุดเริ่มต้นของ การแสดงโขนมูลนิธิซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าโขนสมเด็จนะคะในปีแรกเมื่อปี2546เนี่ยเราจัดการแสดงตอนพรหมมาสดังนั้นในปีนี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งเด็กของที่เราออดิชั่นได้ในครั้งนี้จะถูกนำเสนอถูกแสดงที่ส่วนกลางแต่ในที่สุโขทัยค่ะเราจะนำการแสดงโขนชุดพรหมมาสนี้มาแสดงที่พระเมรุจำลองที่วัดไทยชุมพลในปีนี้ให้กับคนสุโขทัยได้รับชมค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายประภัทรเมธีบุญรัตน์ผู้เข้าร่วมออดิชั่นโขนสาขาโขนพระครับถ้าพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจใช่ไหมครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับก็จะสืบสานแล้วก็จะทำต่อยอดต่อไปครับผมเรียนโขนตั้งแต่ม.1ครับตั้งม.1จนถึงม.6ครับก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปออดิชั่นครับเพราะว่าอยากจะไปลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับปีนี้ก็เปิดออดิชั่นโขนตอนนางสีดาครับก็เลยอยากจะไปลองครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลอยชมพูสุขชูผู้เข้าร่วมออดิชั่นสาขาละครพระค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของหนูคือตอนหนูอยู่มัธยมต้นค่ะหนูได้ไปดูโขนตอนสะกดทับนั่นก็คือแรงบันดาลใจแรกค่ะที่ทำให้หนูอยากขึ้นไปอยู่ณจุดๆนั้นพอจบช่วงม.ต้นนะคะหนูก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะพอหนูอยู่ม.6หนูก็ตั้งใจที่จะเข้าไปคัดเลือกเพื่อที่จะไปอยู่ณจุดนั้นเพื่อทำตามความฝันของตัวเองตอนม.ต้นค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานต่อของโขนที่พระพันปีได้สร้างไว้ก็ได้เป็นตัวแทนสืบสานโขนชั้นสูงของไทยค่ะหนูก็จะทำที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะในสิ่งที่หนูตั้งใจไว้เพื่อสืบสานให้คนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะ
6: สวัสดีครับกระผมนายพลากรภูมิสายเรียนเอโขนพระครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือผมมีความฝันว่าอยากไปยืนเวทีอันทรงเกียรตินี้ครับก็เลยสานฝันตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อมายืนเวทีนี้ครับก็รู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงโขนส่งเสริมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีครับก็ตื่นตันครับไปปีแรกก็มีโอกาสได้ติดได้แสดงโขนเลยครับก็ตัวผมนะครับจะสืบสานต่อยอดโขนมูลนิธิของพระพันปีไปตลอดครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปครับ
7: สวัสดีครับกับผมนายชัยชนะกินีครับผู้เข้าคัดเลือกโขนออดิชั่นครับเล่นเป็นโขนลิงครับ
8: สวัสดีครับผมนายกันกมลมาเกาะผู้ออดิชั่นโขนลิงครับ
7: จุดเริ่มต้นผมครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมครับแล้วมีครูจากที่วิทยาลัยนาฏศิลป์โขทัยครับไปฝึกสอนครับผมก็เล่นตั้งแต่ป.5เลยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษาต่อที่ม.ต้นก็เข้าต่อที่นี่ครับเรียนจนถึงปี3นี่แหละครับตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีแล้วครับ
8: ส่วนผมนะคือมีพี่ชายที่เรียนอยู่นี่แล้วแบบเขาเรียนโขนลิงเหมือนกันก็เลยแบบมีความใฝ่ฝันที่อยากจะมาเรียนที่นี
7: ่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นไปในตัวไม่คิดว่าจะได้ด้วยครับ
8: ความรู้สึกเดียวกันแล้วตื่นเต้นมากตอนนี
7: ้ก็ถ้าไปแสดงที่นู่นใช่ไหมก็จะกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ไปแสดงอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่มาให้น้องๆฟังครับ
8: ส่วนผมจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดีกว่าเดิม
7: ก็อยากจะบอกน้องๆรุ่นหลังนะครับมาเรียนเถอะครับมันสนุกมากครับเวลาได้ไปคัดไปอะไรเงี้ยเจอเพื่อนเจอพี่น้องนี่แบบสุดๆครับสนุกมากครับมันสนุกตรงที่แบบว่าเราอยู่ต่างวิไลกันเงี้ยมันแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับ
9: สวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์พันอยู่นะครับผู้ออดิชั่นโขนยักษ์ครับสำหรับจุดเริ่มต้นของผมนะครับประมาณปี2559นะครับผมได้ดูโขนตอนสืบมันคาครับเป็นตอนแรกทำให้มันเป็นภาพจำของผมนะครับในการแสดงโขนพอถึงช่วงม.3นะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่นโขนตอนนั้นบทบาทแรกที่ได้รับคือเสนายักษ์ครับแล้วพอปีต่อมานะครับครูได้เห็นความสำคัญของผมทำให้ผมได้เล่นทศกัณฐ์มาเรื่อยๆครับจนถึงจบม.6ครับแล้วก็ได้มาต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยที่นี่ครับพอถึงปี3นะครับผมก็อยากออดิชั่นโขนนะครับก็เลยลองออดิชั่นจนติดโขนครับสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับคือโขนเนี่ยมันฝึกความอดทนครับซึ่งพอเรามีความอดทนแล้วครับ เราไปทำงานอะไรอย่างอื่นครับเราก็จะมีความอดทนกับงานนั้นเพิ่มขึ้นครับเลยทำให้เป็นการชอบเรียนโขนครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบการแสดงเป็นคนชอบแสดงออกอยู่แล้วครับที่นี่นะครับเรียนสายครูครับพอผมจบไปแล้วครับผมก็จะสอนเด็กถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาจากที่นี่นะครับให้กับเด็กแล้วก็จะพัฒนาเด็กต่อไปเรื่อยๆครับโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับสำหรับโขนนะครับโขนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับที่เห็นจะต้องมีถีบเหรียญจะต้องมีเต้นเสาก็คือเป็นการฝึกให้สรีระร่างกายสวยงามครับคือถ้าเราอดทนกับโขนได้แล้วนะครับทุกอย่างจะสบายหมดครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยครับสำหรับโขนแล้วก็อยากให้น้องๆนะครับมาช่วยกันเรียนโขนมาช่วยกันต่อยอดช่วยกันสืบสานครับสำหรับโขนนะครับเป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงนะครับได้สนับสนุนได้คิดได้ต่อยอดได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่อยากให้หายไปครับอยากให้ทุกคนนะร่วมกันช่วยรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาวัฒนธรรมที่พระพันปีหลวงเนี่ยครับได้สืบสานมาครับแล้วก็ผมก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
10: ผมครูอรรถทนเดชกูลนะครับครูในวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสอนวิชานาฏศิลป์โขนเอกโขนลิงครับถ้าจะพูดถึงน้องๆที่ไปออดิชั่นนะครับออดิชั่นโขนพระราชทานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่มีโอกาสนะครับเราไปถึง24คนแล้วได้มาถึง8คนเนี่ยก็ถือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราจริงๆแล้วเราก็อยากจะได้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยจำนวนของผู้แสดงเนี่ยมันมีจำกัดนะครับก็เลยได้มาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยรวมถึงหมวดโขนเนาะในภาควิชานาฏศิลป์ไทยด้วยครับครับถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับก็พระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างให้เกิดการแสดงโขนแล้วก็แรงกระเพื่อมของการแสดงโขนเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ซึ่งการแสดงโขนเนี่ยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโขนที่เรารู้จักกันทุกวันเนี่ยโขนซบเซามากครับไม่ได้รับความนิยมมีบางครั้งนะครับที่เราเดินทางไปทำการแสดงของวิทยาลัยเนี่ยแต่ชาวบ้านเรียกพวกเราว่าลิเกก็ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านนี่นะครับที่ทรงมีพระราชสวนีเคยให้ไว้ว่าใครไม่ดูเดี๋ยวเราจะดูเองซึ่งก็เป็นแรงกระเพื่อมนะครับทำให้วงการโขนเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการแสดงในโขนพระราชทานเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้วงการโขนเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆซึ่งกลายเป็นการแสดงที่จะต้องจัดทำกันทุกๆปีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทำให้วงการโขนเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับนี้จนถึงระดับที่เรียกว่าเรายื่นศิลปะวัฒนธรรมในส่วนของการแสดงโขนเนี่ยต่อยูเนสโกจนได้เป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดย องค์การยูเนสโกได้ส่งให้เราถึงขั้นนี้นะครับมันก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนในชาติรวมถึงของประชาชนชาวโลกด้วยเพราะทุกวันนี้การแสดงโขนไม่ใช่แค่การแสดงโขนของคนไทยแล้วเป็นการแสดงโขนที่เป็นมรดกของชาวโลกด้วยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้าชมการแสดงของการแสดงมูลนิธินะครับโขนศิลปาชีพในครั้งนี้ตอนสีดานะครับเราจะเริ่มทำการแสดงกันตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี้นะครับไปร่วมเป็นแรงและกำลังใจให้กับน้องๆชาวนาฏศิลป์ทุกๆคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฝากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัตติดาธรรมราตินมาศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เห็นลูกนะฮะเป็นสิทธิ์เก็บกิน
1: เมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เอ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
4: พ่อครับพ่อพูดหน่อยครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
5: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
4: พ่อผมสุบุรีมานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงาน

0: ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดการประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23สิงหาคมพร้อมเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสม48ชั่วโมงใน11จังหวัด
5: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการฝนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องซอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกสะสมต้องเฝ้าระวังพิเศษ48ชั่วโมงในพื้นที่11จังหวัดประกอบด้วยพิษณุโลกสุโขทัยกาฬสินธุ์สกลนครน่านแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางอุตรดิตถ์กาญจนบุรีและตากปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงต่อสถานการณ์แม่น้ำป่าสักที่คาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงค่ำ

0: วันนี้
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงระดับร้ายแรงมากจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S3 ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นระดับน้ำอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.34 เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำบริเวณบ้านเรือนอาคารและร้านค้าหากมีความจำเป็นต้องอพยพหรือขอรับความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดลพบุรีเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งณจุดรับสิ่งของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจผ่านการบริจาคในครั้งนี้โดยทางศูนย์เน้นรับเฉพาะสิ่งของและเครื่องมือทำความสะอาดและอาหารแห้งเท่านั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมและขอความร่วมมืองดรับบริจาคสิ่งของประเภทน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บและการขนส่งทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 PX กองทัพบกสาขามณฑลทหารบกที่13ผู้ที่ประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันศุกร์ครับศุกร์ที่21สิงหาคม2569ครับวันนี้มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับทั้งหลายๆพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังวันนี้ทาง FM 92.5 MHz ครับที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่แล้วก็มี FM 95.5 MHz ครับทักทายจากทาง FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ด้วย AM ครับ819 KHz AM 891 KHz และ AM 1467 KHz นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยทุกพื้นที่ครับตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเพจ Facebook ของเราก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลครับก็สามารถที่จะร่วมกันส่งกำลังใจนะครับในเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเราอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนครับวันนี้นอกเหนือจากบอลในการดำเนินรายการก็ยังมีช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับหลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นและวันนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งคุณอัคเดชคำพีระครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราดังนั้นครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณจิราพรตันทองส่งข้อความมานะครับมี Minecraft ด้วยนี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับเพิ่มเติมมาใครมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเรารายงานตัวมาชลบุรีครับตอนนี้คุณชนนิการนะครับวันนี้มาแล้วคุณชนนิการแก้วตานะครับวันนี้บอกฟังสัญญาณชัดเจนคุณรจนาบุรณกิตตินะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกเจ้าประจำเลยนะครับวันนี้มาจากข้อความของคุณมารินีนะครับติดตามฟังกันอยู่ทุกๆวันแล้วก็เกาะติดสถานการณ์เรื่องราวของอุทกภัยฟังทางสวท FM 95.5 MHz ครับวันนี้ใครที่กำลังฟังอยู่ครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับให้กำลังใจด้วยแล้วก็กดแชร์ในเพจ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าเลยทีเดียวเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยครับในหลายๆพื้นที่ล่าสุดครับต้องบอกว่ารัฐบาลเดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยจะใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาครับเพื่อที่จะจำลองน้ำท่วมเมืองน่านนะครับแล้วก็ช่วยประเมินพื้นที่เสี่ยงวางแผนอพยพล่วงหน้าครับวันนี้21สิงหาคม2569ครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้นะครับในการประเมินแล้วก็การจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าโดยล่าสุดครับทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดานะครับได้มีการจัดทำเป็นภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านกรณีระดับน้ำนะครับที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้ตำบลในเวียงนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับนะฮะ 201.50 เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยล่าสุดครับภาพจำลองดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าพื้นที่นะครับที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นวงกว้างและที่สำคัญครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการประเมินเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วก็อ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับโดยแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งสีเป็นสีต่างๆโดยสีฟ้าอ่อนครับแสดงถึงระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงสีน้ำเงินครับระดับน้ำเนี่ยก็จะเป็น 1 ถึง 3 เมตร ตรส่วนสีน้ำเงินเข้มครับถึงสีกรมท่าเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 เมตรและสีแดงเข้มมากกว่า5เมตรซึ่งส่วนใหญ่ครับก็อยู่ตามแนวร่องน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับก็ยังมีแผนที่ระบุข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมนะฮะแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนแล้วก็โรงเรียนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลทำให้สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการประเมินครับว่าพื้นที่ใดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายนะครับประชาชนเรื่องของทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงรวมถึงการวางแผนในการอพยพประชาชนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยล่วงหน้าภาพจำลองนี้ครับที่ตอนนี้ทั้งในส่วนของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการนำภาพจำลองนี้ครับซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นข้อมูลสำคัญนะฮะแล้วก็นำข้อมูลนี้เนี่ยเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าหากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบมีระดับน้ำประมาณเท่าใดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ในการที่จะคาดคะเนในการอพยพได้ล่วงหน้านะครับซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาตัวนี้แหละจำลองน้ำท่วมเมืองน่านนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงไว้เป็นข้อมูลที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดาวเทียมจิสดาจำลองเรื่องของน้ำท่วมที่เมืองน่านครับเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็วางแผนอพยพล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ได้รับผลกระทบนะฮะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ติดตามข้อมูลแล้วก็รายงานเรื่องนี้แบบต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันโดยมีการเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือทุกช่วงเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งข่าวยามเช้านะครับช่วงเวลาของวันจันทร์ถึงวันศุกร์6นาฬิกา10นาทีถัดมาครับตีคล้องร้องข่าวนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา30นาทีรายการบันทึกสถานการณ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ติดตามเกาะติดน้ำท่วมภาคเหนือนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา13นาฬิกาแล้วก็พฤหัสบดีถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกาก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือครับไปพร้อมกันหมุนตามวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา15นาฬิกาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยไปพร้อมกันจับประเด็นเป็นข่าว17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับร่วมเกาะติดอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องสำคัญนะครับในทุกๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านนะครับในที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เฝ้าระวังครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับอาสาช่วยประชาชนครับ 92.ถ้าอาสาช่วยประชาชนทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาแล้วก็ยังมีข่าวหลักนะครับข่าวภาคหลัก7นาฬิกา12นาฬิกาครับ1ทุ่ม19นาฬิกาแล้วก็2ทุ่มก็จะเกาะติดแบบนี้แบบเรียลไทม์นะฮะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเลยนะครับจะได้รับรู้รับทราบถึงข้อมูลเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ครับแล้วก็ยังมีข่าวต้นชั่วโมงทุกๆต้นชั่วโมงครับสวททั่วประเทศไทยรับสัญญาณออกอากาศดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกต้นชั่วโมงก็จะรายงานเรื่องของอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเรียกว่าได้ทั้งข่าวได้ทั้งรายการได้ทั้งข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมติดตามครับรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็มีสวทภูมิภาคในพื้นที่ดังนั้นครับพี่น้องประชาชนก็ติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านก็ปักหลักบัญชาการครับอยู่ในพื้นที่นะครับจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายล่าสุดครับสั่งระดมกำลังเยียวยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายซึ่งต้องบอกว่าใครที่ติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหน้ำมาเร็ว ็วน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านเป็นวันที่2นะครับท่านได้รายงานครับว่าเดินทางไปยังศูนย์พักคอยที่เทศบาลเมืองน่านเพื่อพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะต้องบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้ค่อนข้างมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่น่านเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากท่านพบว่าผู้ประสบภัยนะฮะก็ตอนนี้กำลังใจดีครับรู้สึกปลอดภัยนะครับที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะกลับไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนในเร็วๆนี้นะครับก็เรียกว่าหลายๆคนจากการลงพื้นที่ไปก็รู้สึกอุ่นใจครับที่มีภาครัฐเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องของอาหารเรื่องของที่หลับที่นอนเรื่องของห้องน้ำห้องท่านะครับมีอาหารให้ดูแลอยู่ตลอดทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับมีเรื่องของสุขอนามัยที่ดีเรื่องของที่หลับที่นอนที่ดีที่ศูนย์พักคอยครับโอกาสนี้ครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวก็กำชับเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องสำคัญนะครับเรื่องอาหารเรื่องของความสะอาดของน้ำดื่มเครื่องนอนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์นะฮะต่างๆด้วยเพราะบางท่านครับเป็นผู้สูงอายุบางทีก็มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยก็ต้องจัดเรื่องของหยวกยาบางคนป่วยเจอฝนนะครับเป็นไข้ก็ต้องมีหยวกยาไว้คอยบริการที่ศูนย์พักคอยด้วยเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนแต่การลงพื้นที่ไปดูแลติดตามนะฮะที่ศูนย์พักคอยนะท่านยศนันท์ก็บอกว่าทุกคนก็กำลังใจดีนะครับนอกจากนี้ครับท่านก็ไปต่อที่ศูนย์นะฮะเป็นชุมชนภูมินแล้วก็ชุมชนท่าลี่เพื่อไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจพร้อมมอบทั้งน้ำดื่มนะครับแล้วก็ถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไปต่อครับที่ชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงนะครับเพื่อไปแจกถุงยังชีพแล้วก็ไปประเมินสถานการณ์ด้วยเนื่องจากก็สถานการณ์ยังคงเรียกว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำนะฮะตอนนี้เนี่ยในบางจุดก็สูงถึง 1.50 เมตรคาดการว่ามวลน้ำและลอกใหม่นะฮะก็อาจจะไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับก็เน้นย้ำถึงการเตรียมเรื่องของความพร้อมหลังจากนี้ระดมสรรพกำลังครับในการเร่งทั้งเยียวยาทั้งฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายเพราะอย่างที่บอลบอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยช่วงเวลาที่ฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาของเมื่อวันก่อนนะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่ครับน้ำลดแล้วเนี่ยปรากฏบ้านเรือนเสียหายปรากฏว่าต้องซ่อมแซมทั้งเรื่องของดินทั้งเรื่องของโคลนกวาดล้างบ้านต่างๆเหล่านี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับนำคณะนะฮะเดินทางต่อไปยังจุดสะพานกรมโยธาธิการครับซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านซึ่งตรงนี้เชื่อมระหว่างตำบลเวียงสาตำบลไหลน่านนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่างๆก็มานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องของสารทุกข์สุขดิบกันเรื่องของกำลังใจกันนะฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ก็พบนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยก็ได้หนุนสูงขึ้นแล้วก็ไหลทะลักตัดตัวสะพานด้วยคุณผู้ฟังจะเห็นจากภาพข่าวว่าหลายๆสะพานชำรุดจะเห็นภาพข่าวเลยว่าน้ำมาแรงนะครับแล้วก็เป็นน้ำป่าด้วยทำให้หลายๆพื้นที่ถนนขาดนะครับสะพานขาดด้วยส่งผลให้ประชาชนครับไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้ขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงครับก็มีความเป็นห่วงเรื่องมวลน้ำเนี่ยที่ไหลเข้าท่วมชุมชนโดยรอบทำให้เจ้าหน้าที่ชาวบ้านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยต้องเร่งครับระดมกำลังกันในการนำกระสอบทรายมาวางเรียงคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะเป็นแนวกั้นน้ำนะฮะเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนเห็นไหมแล้วก็มีผู้นำชุมชนจิตอาสาก็นำกระสอบทรายนี่แหละคุณผู้ฟังมาช่วยกันนะฮะวางเป็นแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนด้วยทางด้านท่านรัชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมคณะก็ได้ยืนยันนะครับว่าจะอยู่ ่บัญชาการอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับไม่ไปไหนพร้อมสั่งการพร้อมประสานความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินท่านก็บอกว่าจะอยู่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายเพื่อความอุ่นใจครับของพี่น้องประชาชนนะฮะที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับดังนั้นก็นี่คือส่วนหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ส่งกำลังใจแล้วก็จะเห็นน้ำท่วมไม่เท่าน้ำใจคนไทยนะครับกำลังใจจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามาหลั่งไหลเข้ามานะครับทั้งใน TikTok ด้วยตอนนี้ก็บอกว่าชาวน่านสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราก็ผ่านวิกฤตไปนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับในหลายพื้นที่จากภาพข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายคนก็เข้าบ้านแล้วเนาะไปกวาดทำความสะอาดนะครับไปเรื่องของการดูแลบ้านไปฟื้นฟูนะครับในพื้นที่ด้วยทางด้านของข้อความคุณผู้ฟังเนี่ยมากมายเหลือเกินครับที่ส่งมาแล้วก็เป็นกำลังใจคุณบังออนบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกๆคนด้วยนะครับผ่านวิกฤตไปด้วยดีเราก็จะจับมือกันนะครับคุณอเนกพลิกไทยนะครับบอกว่าเอาไปล้านไลค์เลยสำหรับคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่เรียกว่าส่งต่อกันเข้ามานะครับคุณนพดลผ่องสำเภานะครับมาในเพจของสวทด้วยสวัสดีครับมีคุณสุวรรณทาครับจากจังหวัดลพบุรีครับอากาศครึ้มๆนะครับวันศุกร์แบบนี้ก็ฟังรายการไปด้วยแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆคนไปด้วยคุณรัตนพรนะฮะธรรมพรดำรงครับวันนี้พี่โซนิกด้วยนะครับสวัสดีทีมงานทุกคนส่งกำลังใจให้ชาวน่านด้วยคุณพิสมัยอย่าลืมแชร์ลงกลุ่มด้วยคุณติมคลองเตยด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวดังนั้นนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับกำลังใจที่ส่งเข้ามาก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่จะช่วยเยียวยานะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเราจับมือกันแล้วเราก็ฝ่าวิกฤตอุทกภัยทุกๆครั้งเราก็สามารถฝ่าไปได้เพราะกำลังใจจากพี่น้องคนไทยนะครับมาดูความช่วยเหลือของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับต้องบอกว่าท่านนี่โอ้โหทำงานอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับลุยน้ำนะฮะจะเห็นภาพในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่แบกผู้สูงอายุครับคุณตาคุณปู่คุณย่าขึ้นหลังลุยฝ่าน้ำเข้าไปเลยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เรียกว่าลงไปทุกบ้านทุกซอกทุกซอยตรงไหนที่น้ำสูงนี่ภาพข่าวเราจะเห็นเลยน้ำสูงเทียมอกนะถ้าเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าฝ่าน้ำสูงเทียมอกเลยครับบุกเข้าไปช่วยคุณปู่คุณย่าที่ติดเตียงอยู่แล้วก็แบกขึ้นหลังมานะครับนี่ก็เป็นความประทับใจที่ต้องนี่แหละครับเรียกว่าหลายๆคนก็บอกว่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ไปพร้อมนะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศนะฮะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พร้อมคณะครับในพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านไปมอบถุงยางชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีข้าวกล่องด้วยข้าวกล่องนี้สำคัญมากเป็นข้าวกล่องครัวพระราชทานพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนครับผู้ประสบอุทกภัยนะฮะที่ในพื้นที่ดังกล่าวที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพบปะพูดคุยนะครับถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็ให้กำลังใจนอกเหนือจากชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็ต้องการกำลังใจเช่นเดียวกันเพราะเจ้าหน้าที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหทำงานกันแบบเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็ส่งกำลังใจจากสวทของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากทางด้านของสื่อกลางที่เรียกว่าติดต่อข้อมูลประสานกันมาแบบเรียลไทม์เลยจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มีการสื่อสารมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกำชับเลยทุกหน่วยงานต้องเร่งกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านบอกเลยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงนี้ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของอาหารการกินนะครับความสะอาดนะครับสุขอนามัยต่างๆนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เรียกว่าสั่งการมานะครับแล้วก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ให้เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่านำทั้งผู้ป่วยนำทั้งผู้สูงอายุนะฮะผู้ป่วยติดเตียงภาพนี้เราจะเห็นทุกวันนะฮะหลายคนที่ตามข่าวเรื่องน้ำท่วมนี่จะเห็นเลยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์มีแบกผู้เฒ่าผู้แก่นะครับขึ้นหลังมาน้ำสูงมากน้ำสูงจริงๆแล้วท่านก็ลุยเพื่อที่จะไปช่วยนะครับใน บ้านที่แบบเรียกว่าเดือดร้อนนะครับเราจะเห็นภาพเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ครับก็ระบุว่าตอนนี้ได้มีการส่งคุณผู้ฟังเป็นเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งฟื้นฟูเพราะว่าบางจุดต้องบอกข่าวดีเนาะน้ำลดแล้วนะฮะอ่ะก็ต้องไปทำความสะอาดกันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลนะครับหลายๆคนเริ่มยิ้มได้เพราะว่าน้ำลดแล้วแต่ว่าปัญหาหนักอีกอย่างนึงต้องกวาดบ้านล้างบ้านใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องของระบบน้ำประปาเรื่องของการหุงหาอาหารต่างๆเรื่องของไฟฟ้าก็เข้าไปฟื้นฟูนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลอันนี้เป็นข้อห่วงใยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางด้านของรัฐบาลก็ย้ำผู้ป่วยที่จังหวัดน่านเนี่ยจากที่มีข่าวต่างๆว่าจะถูกตัดขาดไหมจากการรักษาพยาบาลล่าสุดครับทางเพจของสวทก็ลงเอาไว้นะครับในวันนี้เลยบอกว่าผู้ป่วยน่านเนี่ยไม่มีการถูกตัดขาดโรงพยาบาลน่านนะครับก็ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเนี่ยส่งผลให้การใช้ชีวิตของพี่น้องยากลำบากขณะเดียวกันครับรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ครับก็เร่งปรับแผนการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินหลายๆคนบอกว่าความเจ็บความป่วยคุณบอลมันห้ามไม่ได้บางทีปวดหัวปวดท้องนะครับช่วงกลางค่ำกลางคืนตีหนึ่งตีสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินครับแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้นะครับแล้วก็ได้รับยาอย่างต่อเนื่องเพราะอย่าลืมในขณะเดียวกันยาประจำในแต่ละท่านผู้ป่วยสูงอายุเขามียาที่ต้องทานทุกๆวันถูกต้องไหมครับแม้สถานพยาบาลบางแห่งได้รับผลกระทบแต่ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนนี้ก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลน่านครับมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันในห้วงเวลาของน้ำท่วมอาจจะต้องมีความจำเป็นที่งดให้บริการตรวจรักษาทั่วไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะฮะระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมแต่ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับโดยได้มีการย้ายจุดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามนะฮะกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะท่านก็ไปที่นะครับจุดบริการก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านซึ่งตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังเป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการเร่งด่วนในสถานการณ์อุทกภัยส่วนผู้ป่วยผ่าตัดครับที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลน่านก็ยังคงได้รับการบริการตามประกาศของโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ครับต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลน่านเนี่ยก็ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วม2จุดนะครับยังคงออกหน่วย2จุดเพื่อกระจายการบริการทางการแพทย์เนี่ยไปให้ใกล้กับประชาชนได้มากที่สุดจุดแรกครับอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดที่2ครับพี่น้องครับอยู่ที่สาขาวัดมิ่งเมืองจุดนี้ครับประชาชนสามารถเข้ารับยาป้องกันโรคฉี่หนูต้องบอกว่าโรคฉี่หนูจะมาพร้อมกับน้ำท่วมใช่ไหมฮะตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นปวดหัวปวดท้องมีนะครับ2จุดที่บอกไปแล้วก็มีการรับบริการด้านสุขภาพเพื่อลดความจำเป็นในการที่ท่านเนี่ยต้องเดินทางมายังโรงพยาบาลหลายเส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำท่วมก็มีจุดบริการที่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในภาวะน้ำท่วมมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกย้ำกันก็คือบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาน่านจุดนึงแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสาขานะครับที่วัดมิ่งเมืองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาก่อติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายๆจุดนะครับที่มีการสื่อสารมาเรื่องของการช่วยเหลือก่อติดกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก่อติดกันต่อครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
7: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: มากลับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีทักทายมาจากกาญจนบุรีด้วยนะครับบอกตอนนี้นะครับอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยฝนตกหรือเปล่านะครับคุณฝนทักมาบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่คุณจิรารัตน์สวัสดีมานะครับจากที่ไหนเนี่ยต้องรายงานมาด้วยนะครับมีคุณจ้อจี้ที่เป็นไก่โอ้ชื่อน่ารักเลยทีเดียวเอาส่งเข้ามาจะร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ก่อติดสถานการณ์อุทกภัยกันนะครับผ่านทางสวทของเราครับอยู่เคียงข้างอย่างที่บอกเลยนะครับทุกท่านที่เรียกว่าอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงของเวลานี้นะครับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับภาคเหนือโดยเฉพาะทั้งจังหวัดน่านแล้วก็หลายๆอำเภอนะครับที่มีเรื่องของน้ำท่วมอยู่ล่าสุดครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนอกจากการติดตามแล้วเนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทท่านก็ย้ำครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้ทุกช่วงเวลานะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับโท ท่านก็แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญกับเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่ตกสะสมแล้วก็มวลน้ำหลากด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดดังนั้นครับก็มีการกำชับให้หน่วยงานด้านการสื่อสารนะครับในการที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารเพราะว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็สนอกสนใจเรื่องของน้ำท่วมที่พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพื้นที่ที่จังหวัดน่านโดยการดำเนินการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสานต่อนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ห่วงใยครับที่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยท่านก็กำชับครับให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน Joint Information Center JIC น่านขึ้นนะครับตรงนี้ครับจะเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งตรงนี้ครับจะทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับทราบ 1. สถานการณ์ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ป้องกันข้อมูลข่าวสารที่สับสนยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็มีการกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์และก็รายงานข่าวทุกช่วงนะครับพร้อมส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าเรื่องของเบื้องต้นครับทางจังหวัดน่านตอนนี้ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่ที่ว่าการอำเภอปัวมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์พักพิงและก็เตรียมพร้อมอพยพพี่น้องประชาชนก็มีการเคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆไปยังจุดที่ปลอดภัย7แห่งประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะจัดตั้งโรงครัวประจำศูนย์พักพิงในแต่ละพื้นที่ทางด้านการสาธารณสุขครับก็ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวเนี่ยครับเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับสถานการณ์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของรัฐบาลครับในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่นำเรียนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าเราก็ได้มีการเกาะติดทั้งวันครับทุกต้นชั่วโมงทุกภาคข่าวนะครับแล้วก็ทุกรายการเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนครับขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์อสมทนะครับก็ได้เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงข่าวทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็ข่าวหลักของสถานีโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับผ่านทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ทางด้านของการติดตามเนี่ยข่าวต้นชั่วโมงทุกวันนะครับทุกต้นชั่วโมงแล้วก็ทุกๆรายการด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ครับทราบข้อมูลข่าวสารทางช่องทางออนไลน์ในเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของอสมทครับก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยแล้วก็ทางช่อง MCOT นะครับแล้วก็ทาง Facebook ของสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศรวมถึงสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92 MHz นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ข้อมูลได้แม่นยำด้วยไม่คลาดเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความจากคุณนพดลครับที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขอร่วมส่งกำลังใจนะครับคุณนพดลบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งกำลังใจนะครับชาวน่านนะฮะมีจากผู้เตยนะครับวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับคุณทองพูนส่งกำลังใจมาเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ทยอยครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมกันจับมือเพื่อฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกัน นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นตอนนี้ครับท่านก็สั่งการนะครับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจะเห็นเลยว่ารัฐบาลครับทุกหน่วยงานทุกกระทรวงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าระดมทุกสรรพกำลังครับเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ล่าสุดครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการสั่งการสนับสนุนเรื่องเฮลิคอปเตอร์2ลำเพื่อใช้ในการสำรวจสถานการณ์น้ำสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฮลิคอปเตอร์ครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจนะครับนำรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านขึ้นบินคุณผู้ฟังบินสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งอำเภอภูเพียงอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็วางแนวทางให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีจากสถานการณ์อุทกภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับก็ต้องบอกว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ที่แพร่ก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่นะครับที่ตำบลวรนครตำบลศิลาเพชรตำบลศิลาแรงตำบลอ้วนตำบลท่าวังผาด้วยนะครับที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านด้วยต้องบอกว่าทุกจุดครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยระดมทุกสรรพกำลังไปในจุดต่างๆครับเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลจากการปฏิบัติงานครั้งนี้ก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับพร้อมอพยพประชาชนนะฮะผู้ที่ประสบภัยเนี่ยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอันนี้สำคัญนะครับในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องบอกว่าทางการมีการแจ้งกันว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นก็ได้มีการนำพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุต่างๆออกมาแล้วก็มีการดูแลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์โดยรวมครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะติดตามแล้วก็เตรียมกำลังทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเดินหน้ากันครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามในจุดต่างๆต้องบอกว่าในทุกๆจุดนะครับวันนี้ก็มีกำลังใจส่งเข้ามาครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้ทั้งสายโทรศัพท์ทั้ง SMS นะครับทั้งใน TikTok ด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยข้อความก็เห็นภาพข่าวนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังเป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวน่านที่ต้องบอกว่าประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมพ่ายน้ำใจครับน้ำใจของเราต้องบอกว่ามหาศาลเหลือเกินที่ส่งมาจากทั่วทุกสารทิศทั่วทุกพื้นที่นะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดน่านและทุกๆอำเภอที่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันมาดูในส่วนของตชด.ครับตอนนี้ภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทำงานกันแบบตลอด24ชั่วโมงในส่วนของตชด.ครับตอนนี้เร่งนะครับในการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ก็ต้องบอกมีสัญญาณที่ดีคือประชาชนในหลายพื้นที่ก็เข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ไป1ทำความสะอาดบ้านเรือนนะฮะหลังน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจก็ยังไม่จบเพราะว่าต้องช่วยดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนภายหลังสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าก็เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังหลงเหลือเรื่องดิน เรื่องโคลนเรื่องข้าวของนะครับที่เสียหายบางทีแล้วตอนที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยก็ต้องมีการยกบางคนยกตู้เย็นใช่ไหมฮะยกเตียงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายกตู้เสื้อผ้ายกไปขึ้นที่สูงก่อนแต่เนี้ยพอสถานการณ์คลี่คลายแล้วต้องยกลงก็ต้องใช้เรื่องของผู้ที่มาช่วยเหลือในการฟื้นฟูกันทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสั่งการครับให้ทุกๆหน่วยงานเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนทันทีนะครับในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับการกำชับติดตามสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับในช่วงที่เกิดอุทกภัยครับต้องบอกว่าทางด้านของพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับก็ได้มีการระดมนะฮะกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งการสนับสนุนการอพยพการดูแลความปลอดภัยจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติด้วยนะครับลงพื้นที่ไปประสานกับพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านคุณผู้ฟังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกจุดอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อสถานการณ์น้ำตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเนาะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเพราะว่าน้ำตอนนี้ก็หลายจุดเริ่มดีขึ้นนะครับก็เข้าสู่การฟื้นฟูก็จะมีกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินนะฮะความเสียหายความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับเห็นไหมฮะว่านี่คือกำลังใจและก็นี่คือความช่วยเหลือนะครับจากทุกภาคส่วนที่ระดมทุกสรรพกำลังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ทางด้านพม.กันหน่อยนึงครับพม.ท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านก็ส่งทีมพม.น่านคุณผู้ฟังลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจะเห็นเลยว่ากลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ครับจากกรณีน้ำป่าไหลหลากกรณีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอโปจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีที่ภูเพียงที่อำเภอสันติสุขนะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับท่านก็แสดงความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้พิการนะครับที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับก็กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านพร้อมทีมพม.จังหวัดน่านครับเร่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งจังหวัดน่านและก็มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเนี่ยเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับผู้ที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ก็กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังคงมีประกาศคุณผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะยังคงมีฝนที่ตกหนักอยู่ในห้วงเวลาของสัปดาห์นี้ด้วยดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดน่านก็ได้มีการมอบหมายครับให้ทีมพม.จังหวัดน่านประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ต่างๆ ั้งพื้นที่อำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวครับเพื่อรองรับผู้อพยพนะครับทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ใหญ่แล้วก็วัยแรงงานด้วยนะครับที่ต้องบอกว่ามาอยู่ที่นี่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยอย่างที่นำเรียนตอนต้นว่าระดับน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทำให้ผู้อพยพบางส่วนคุณผู้ฟังก็เริ่มทยอยกลับบ้านเพื่อกลับไปล้างบ้านใช่ไหมฮะไปทำความสะอาดบ้านจัดเก็บสิ่งของที่ตอนแรกที่ทางการแจ้งบอกว่ายกของขึ้นที่สูงเอาหลายคนก็ยกเอาตู้บ้างตู้เย็นบ้างเตียงต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ก็พอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดตั้งนะครับศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการพลังวัดแน่นอนครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการอพยพผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางยังมีการเตรียมครับถุงยางชีพนะฮะเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่อพยพด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของข้าวปลาอาหารนะครับอาหารกล่องต่างๆนะครับจากนี้ครับก็ยังมีการติดตามเรื่องของกลุ่มผู้เปราะบางด้วยแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นภารกิจของพม.นะครับท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการส่งทีมพม.น่านเร่งช่วยเหลือติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะฮะที่จังหวัดน่านขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับท่านก็สั่งการกลางที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสั่งทุกหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ผลกระทบจากน้ำท่วมที่น่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครับแล้วก็คุณครูบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามนะฮะสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะทั้งบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการเตรียมสถานศึกษาพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้เป็นศูนย์พักพิงนะฮะโดยเฉพาะให้เป็นจุดให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางจะได้สนับสนุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงขณะเดียวกันครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับก็จะมีการนำเอาคุณครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่เพื่อไปบริการในการตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายแล้วก็มีการจัดตั้งครัวอาชีวะนะครับประกอบเรื่องของอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่กับคณะรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ด้วยเพื่อไปสำรวจโรงเรียนด้วยที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เร่งประสานนะครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดังนั้นครับทุกหน่วยงานก็ต้องลงมือกันช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของคุณครูนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดด้วยนะครับมีคุณสายทิพย์จากปราจีนบุรีโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับกับผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยข้อความในสวทของเราก็ยังคงหนาแน่นเหลือเกินสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณข้าวฟ่างด้วยนะครับมีคุณสุเทพวันนี้บอกแชร์เรียบร้อยแล้วคุณตรินครับคุณตรินบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านในทุกๆพื้นที่ด้วยขอให้สถานการณ์น้ำคลี่คลายโดยเร็วนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วย1กด 1ไลค์1แชร์นี่นะครับในเพจของเราแล้วก็มาทักทายกันใน TikTok ด้วยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์การสื่อสารต่างๆเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะครับจะฝากเป็นข้อความไว้นะครับหรือว่าประสานกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะส่งต่อกันมาได้นะครับในทุกๆพื้นที่นะครับมีข้อความจากคุณเหมียวอ้วนด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยกันต่อทั้งข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่น่านเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
9: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทัน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรับวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพงา FM 100เมกะเฮิรตซ์และทีมงานสวทตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่สถานีวัดน้ำอำเภอเมืองจังหวัดน่านจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวปักหลักติดตามการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพพร้อมระดม6กระทรวงเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรแรงงานไปจนถึงการซ่อมบ้านและเครื่องมือทำกินหลังน้ำลดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยกระดับระบบเตือนภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลทันสถานการณ์ใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำประสานข้อมูลกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติปภ.และกรมทรัพยากรน้ำรวมถึงใช้แอปพลิเคชันเช็คน้ำติดตามสถานการณ์ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและรับการแจ้งเตือนเตรียมกำลังพลเรือและเครื่องมือประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้ารวมไปถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์สำหรับภารกิจอพยพและลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่เข้าถึงยากตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มระบบสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งประสานดูแลกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องอพยพเร่งปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถระบุจุดที่ต้องเข้าช่วยเหลือและจัดลำดับความเร่งด่วนได้ทันทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเตรียมคนย้ายสัตว์เลี้ยงและสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมเสบียงยาเวชภัณฑ์เพื่อให้สามารถสนับสนุนประชาชนและเกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาสั่งหยุดเรียนชั่วคราวตามความเหมาะสมของสถานการณ์พร้อมเตรียมสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงหรือจุดช่วยเหลือประชาชนหากมีความจำเป็นเตรียมทีมช่างอาชีวะลงพื้นที่ทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านเรือนรวมไปถึงเตรียมครัวอาชีวะสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนในช่วงฟื้นฟูกระทรวงมหาดไทยเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและอพยพไปยังจุดปลอดภัยเมื่อได้รับแจ้งเตือนเตรียมกำลังเครื่องมือและมาตรการฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทันทีที่สถานการณ์คลี่คลายสามารถที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหายเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วที่สุดกระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือกำชับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอคุมเข้มราคาป้องกันการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคารองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า

0: สถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาสันติสุขและเมืองน่านส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกว่า 4,500 ครัวเรือนรวมไปถึงจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอปงซึ่งเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากกระทบบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหลายพื้นที่โดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและสั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งช่วยเหลือประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นส่งมอบให้พี่น้องประชาชนพร้อมสำรวจความต้องการเพื่อจัดหาและส่งมอบให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมกันนี้ยังกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งและสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการเพียงพอและราคาเป็นธรรมรวมทั้งกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดขณะที่พื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องและพร้อมเข้าดูแลทันทีหากเกิดผลกระทบทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเปิด4คณะทำงานเชื่อมเศรษฐกิจไทยทั้งระบบรับมือโลก 5D ผนึกรัฐเอกชนดันเศรษฐกิจชุมชน SME การท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศสู่ผลลัพธ์จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายมิติพร้อมกันจึงไม่สามารถดำเนินเศรษฐกิจด้วยวิธีการแบบเดิมได้โดยมองผ่าน 5Dสำคัญได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์กระจายความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI การเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการลดคาร์บอนและโครงสร้างประชากรซึ่งล้วนส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ไทยต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการค้าและการตลาดโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าเรามีอะไรหรือเราจะผลิตอะไรแต่ต้องถามว่าตลาดต้องการอะไรและเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรพร้อมกระจายตลาดกระจายรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ลงไปถึงทุกระดับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายที่รัฐบาลต้องการทำงานหรือการบูรณาการข้ามกระทรวงและหน่วยงานโดยนำภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกันเพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่สามารถต่างคนต่างเดินได้แต่ต้องเดินไปด้วยกันและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์จริงสำหรับภารกิจด้านการค้าการผลิตการบริการและเศรษฐกิจชุมชนที่รองรัฐมนตรีรับผิดชอบได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์และเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งระบบได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชน SME คณะทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์คณะทำงานด้านค้าระหว่างประเทศเราไม่ได้ตั้งใจเป็นคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีกคณะจากที่มีแล้ว320คณะและตั้งใจตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงและสามารถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารว่าต้องแก้ไขปัญหาเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยประเทศไทยมีครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 7.7 ล้านครัวเรือนหรือเกือบ 30% ของครัวเรือนทั้งประเทศแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงประมาณ 8.8% ของ GDP จึงต้องยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นในส่วนของต้นน้ำต้องยกระดับการผลิตเทคโนโลยีและข้อมูลในส่วนของกลางน้ำต้องเพิ่มการแปรรูปและการเก็บรักษาเพื่อไม่ให้เกษตรกรต้องเร่งขยายผลผลิตในช่วงที่มีผลผลิตออกมากขณะที่ปลายน้ำต้องขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศหากสามารถแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตได้จะช่วยลดแรงกดดันจากฤดูกาลและทำให้รายได้ของเกษตรกรกระจายตัวได้ตลอดทั้งปีด้านเศรษฐกิจชุมชนและเกษตร SME ใช้แนวคิด SME Journey ดูแลผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจขยายกิจการและก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมไม่จนถึงการเป็น เน้นการยกระดับทักษะเทคโนโลยีการเข้าถึงแหล่งทุนช่องทางตลาดการเชื่อมโยงของธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมี SME ประมาณ 3.28 ล้านรายคิดเป็น 99.5 ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดและสร้างรายได้ประมาณ 35% ของ GDP ดังนั้นเป้าหมายจึงไม่ใช่เพียงทำให้ SME อยู่รอดแต่ต้องสร้างระบบที่ทำให้ผู้ประกอบการเกิดง่ายโตง่ายและก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้นอกจากนี้ยังต้องปลดล็อกอุปสรรคด้านกฎระเบียบและใบอนุญาตรวมไปถึงการพัฒนา SME ID และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ภาครัฐสามารถเข้าใจสถานะของผู้ประกอบการและออกแบบมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมีมูลค่าประมาณ 1.44 ล้านล้านบาทหรือราว 8% ของ GDP ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและผู้มาเยือนสร้างรายได้ประมาณ 1.58 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเศรษฐกิจสินค้าบริการและการลงทุนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยด้านการค้าระหว่างประเทศมุ่งลดกระจกตัวของตลาดและผู้ประกอบการโดยเดินหน้าขยายตลาดใหม่ควบคู่กับการรักษาตลาดเดิมเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA และลดอุปสรรคทางการค้าและเชื่อม SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกสั่งสื่อรัฐกรมประชาสัมพันธ์อสมทช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำอัปเดตสถานการณ์สดใหม่ทุกช่วงข่าวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เผชิญปัญหาฝนสะสมสูงและมวลน้ำหลากโดยเฉพาะในช่วงวันที่20สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเฝ้าระวังความเสี่ยงสูงสุดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเกาะติดสถานการณ์และรายงานถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนางสาวสุภมาศจึงมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเป็นกลไกสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC ซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขชาวพังงาเดือดร้อนร้องเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบจับ3คนในครอบครัวยึดยาบ้า40เม็ดจังหวัดพังงาเดือนหน้าปรับปรามยาเสพติดนโยบายตามแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดหลังได้รับเบาะแสและข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งบ้านหลังหนึ่งในตำบลหล่อยูงมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในพื้นที่โดยมีลักษณะร่วมกระทำกันภายในครอบครัวสร้างความกังวลและความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้ของการนำของนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุรัตน์หลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานปปส.ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วทุ่งกำนันตำบลหล่อยูงและกำลังสมาชิกอส.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด จ้าหน้าที่ได้วางแผนสืบสวนและล่อซื้อยาเสพติดกระทั่งเวลาประมาณ 17:30 นาทีสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้3รายซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้แก่นางสงกรานต์อายุ18ปีนายอามอายุ36ปีและนางสาฝ้ายอายุ36ปีพร้อมของกลางยาบ้า40เม็ดเงินสดที่ใช้ล่อซื้อ500บาทบุหรี่ไฟฟ้า3อันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรวมทั้งถุงสำหรับแบ่งบรรจุยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพโดยผู้ถูกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจำหน่ายและเสพยาเสพติดรวมไปถึงความผิดตามกฎหมายศุลกากรในส่วนของกลางที่เกี่ยวข้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการจับกุมและนำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางส่งสำนักพนักงานสอบสวนสถานีโคกลอยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยจังหวัดพังงา ยังคงเดินหน้ารับฟังทุกข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนเร่งตรวจสอบทุกเบาะแสและขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและคืนความปลอดภัยให้กับชาวพังงาประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441จังหวัดพังงาคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดเชิดชูคนดีมีคุณธรรมนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาประจำจังหวัดครั้งที่1ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่การได้รับรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก่อนเสนอชื่อและประวัติผู้ผ่านการคัดเลือกให้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนนำเสนอต่อที่ประชุมมูลนิธิเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดพิมพ์รายชื่อในหนังสือที่ระลึกต่อไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569ซาเลหาอุสมาอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากังวลร้อนใจห่วงใยและอาทรค่ะสำหรับคำศัพท์ที่เราได้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะก็มีคำว่า anxious นะคะ agitatedapprehensive และ concerned มาในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะคำนั้นก็คือ frantic frantic สะกด f r a n t i c frantic คำว่า frantic ค่ะคุณผู้ฟังคะในความหมายว่าร้อนใจนะคะจนทำอะไรไม่ถูกนะคะ อาจจะแสดงให้เห็นว่าร้อนใจมากนะคะร้อนใจจนแทบคลั่งก็ได้นะคะซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการแสดงออกให้เห็นที่เป็นทางกายนะคะก็คือเราเห็นได้เลยนะคะด้วยการประเมินทางสายตานั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างคะรีบร้อนซะจนมือไม้สั่นทำนองเนี้ยค่ะนะคะก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ย frantic เช่นกันนะคะเราลองตัวอย่างดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ Kate became frantic because she got up late and would be late for work ความหมายของประโยคนี้ก็คือ Kate ลนลานจนทำอะไรไม่ถูกเพราะตื่นสายและจะไปทำงานสายนะคะก็คือการตื่นสายเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปสู่เรื่องอื่นๆใช่ไหมคะก็คือจะทำให้พลอยให้ทำไปทำงานสายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในระหว่างนั้นก็คือทำอะไรไม่ถูกนั่นเองแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้ frantic ได้ค่ะ Kate became frantic because she's got up late and would be late for work อีกประโยคค่ะ The girl's parents were frantic with worry when the girl was missing ความหมายของประโยคนี้ก็คือพ่อแม่ของเด็กหญิงร้อนใจจนแทบคลั่งด้วยความวิตกเมื่อเด็กหญิงหายตัวไปนะคะก็คือในฐานะของผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะลูกสาวหายไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกังวลมากนะคะความรู้สึกเป็นกังวลอันนี้ล่ะค่ะก็คือร้อนใจจนแทบคลั่งนะคะก็คือทำอะไรไม่ถูกนั่นเอง The girl's parents were frantic with worry when the girl was missingนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการแสดงความเป็นกังวลนะคะหรือความเขาเรียกว่าอะไรร้อนใจนะคะในลักษณะเช่นนี้นะคะก็คือร้อนใจจนทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเราก็สามารถใช้คำนี้ได้นั่นเองคำว่า frantic นำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

0: และเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศตุรกีอียิปต์และกาตาร์ประณามกรณีการโจมตีรอบล่าสุดของอิสราเอลที่บั่นทอนความพยายามสร้างสันติภาพในฉนวนกาซาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคลี่คลายและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหน่วยงานเร่งกู้ระบบไฟฟ้าและประปาได้เกือบครบแล้วแต่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยและนามื่นยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากยังคงมีฝนตก70%ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่โซนใต้ที่ต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนภาพรวมระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเรื่อยๆโดยได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วยกเว้นพื้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวจากนั้นระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องและจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับแผนการฟื้นฟูได้เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาโดยนายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดจากนั้นจะฟื้นฟูต่อไปที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาเมื่อน้ำลดระดับลงทั้งหมดแล้วส่วนความคืบหน้าการกู้คืนระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าสามารถกู้คืนและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงบางแห่งที่ตำบลภูคาอำเภอปัวระบบประปาสามารถส่งน้ำให้แต่ละครัวเรือนได้เกือบครบแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนในอำเภอท่าวังผาที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เพราะท่อประปาแตกชำรุดแต่ได้เร่งซ่อมแซมพร้อมนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแล้ว
2: ในวันนี้เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังในเรื่องฝนอยู่ฝนจะตกร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอส่วนใต้ครับอำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยนามื่นนะครับพื้นที่ส่วนใต้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยลดลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่การฟื้นฟูวันนี้เราเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอปัวและก็อำเภอท่าวังผาการฟื้นฟูในลำดับต่อไปก็จะเป็นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หลังน้ำลดที่เวียงสาแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูของอำเภอเวียงสาต่อ
1: นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรซ่อมแซมเส้นทางถนนในจังหวัดน่านเพื่อคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุด
3: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมสั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วรวมถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายไปใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไปนอกจากนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องจักรกลล้างโคลนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมคาดการว่ามวลน้ำจะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ในวันพรุ่งนี้และกำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือฝนตกระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานงาน

0: ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งโดยระดมเครื่องจักรกลหนักรถเกรดดินและรถฉีดน้ำเข้าตักดินโคลนออกจากพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดส่วนเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติถนนที่ถูกตัดขาดเป็นเพียงเส้นทางเล็กภายในหมู่บ้านเท่านั้นด้านการบริหารจัดการน้ำมวล น้ำจากอำเภอปัวได้เคลื่อนถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วและคาดว่าจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ65จึงยังสามารถรองรับมวล น้ำก้อนนี้ได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมวอร์รูมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้โดยมีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์กระจายข่าวผ่านสื่อสารตามท้องถิ่นทั้งวิทยุชุมชนและหอกระจายเสียงพร้อมกำชับปภ.จังหวัดในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงพื้นที่รับน้ำป่าอย่างจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประสานงานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้ามอนิเตอร์ระดับน้ำและกลุ่มฝนผ่านระบบเรดาร์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงโดยทันทีหากสถานการณ์เริ่มวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเพื่อเร่งรัดในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
1: ผมได้สั่งให้อธิบดีกรมชลประทานนะครับลงพื้นที่และตัวผมก็จะลงไปด้วยครับซึ่งในส่วนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องรีบแก้ไขปัญหาเรื่องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็ได้ทำในเบื้องต้นไปแล้วทางกรมชลประทานก็ได้มีการไปช่วยเอาน้ำก็ฉีดน้ำไปฉีดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องความเสียหายต่างๆของเรื่องทางเลือกลงไปดูก็คงจะหาทางเป็นเยียวยาประชาชนอย่างไรครับ
0: ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่รองรับน้ำด้านล่างพร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลสุขอนามัยและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะนี้คพ.ได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและแหล่งน้ำขณะเดียวกันยังเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะและจัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดขณะที่อธิบดีกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำยมเนื่องจากยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับปริมาณน้ำไหลหลากจากตอนบน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการสำนักชลประทานที่4เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสต้าเป เปิดแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในอำเภอเมืองสุโขทัยเตรียมรับปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมโดยให้เฝ้าระวังหากระดับน้ำที่สถานี YC สูงใกล้แต่50เมตร90ซมถึง51เมตร40ซมเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปโดยขณะนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่ล้นตลิ่งจึงได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานประเมินปริมาณฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ล่วงหน้าควบคู่กับบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
3: อันนี้ก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งนะครับที่กรมชลประทานเฝ้าติดตามอยู่นะครับคือลุ่มน้ำยมนะครับโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยนะครับที่ขีดความการระบายน้ำที่อยู่ที่510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราบริหารจัดการที่จุดควบคุมที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองทิบดีนะครับรองทรงพลสวยสมนะครับลงไปที่บัญชาการอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะบริหารจัดการนะครับถ้าดูจากสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับก็ยังที่จะออกยมน่านได้อยู่ในระดับหนึ่งอยู่นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
2: อธิบดีกรมชลประทานยังกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งโดยกรมชลประทานมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลที่จะระดมเข้าไปช่วยเหลือในช่วงเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทำงานร่วมกับแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ในการนี้เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือให้ใช้6มาตรการหลักเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์โดยให้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งการอำนวยการการสั่งการและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดี่ยวการเตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดการจุดเสี่ยงน้ำท่วม737แห่งพร้อมเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำจากภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
5: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งหมด737แห่งซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ170สำหรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือได้ติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในเขื่อนยังไม่สูงมากและหากเกิดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเป็นเพียงเฉพาะจุดไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอีกทั้งในปีนี้อาจต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ตามยังคงไม่ประมาทและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำการเตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลอง และการลอกท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทันท่วงทีและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport มากกว่า1ล้านคนแล้วโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passportแล้วกว่า1ล้านรายจากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานกระทรวงดีอียืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำข้อมูลคำสั่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ทั้งในและต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปฝึก AI โมเดลของตนเองได้และไม่มีการเก็บข้อมูลหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นคณิษฐาลือสัตว์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นผลการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วยยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่นำมาซึ่งประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาและประชาชน
7: ตลอดวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้งการหาเรือระดับผู้นำและการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2030ครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานขณะที่ด้านความมั่นคงจะร่วมรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์นอกจากนี้มีการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมวัฒนธรรมการศึกษาตำรวจและภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างTop Flying Limited กับ NC Aero นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แล้วเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีความใกล้ชิดและมีพลวัตมากยิ่งขึ้นพร้อมนำมาซึ่งประโยชน์และความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมNC Aero โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเดินทางและนำชมเครื่องบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินพร้อมกันนี้การบินไทยมีแผนเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570เพิ่มความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้าการศึกษาและประชาชนสะท้อนการยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: ในวันเดียวกันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณ นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาการธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: รัฐบาลเดินหน้าต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังประเทศไทยติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารไทยที่คนทั่วโลกรักผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและฟื้นมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อรักษาอัตลักษณ์และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป้าหมายคือทำให้อาหารท้องถิ่นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่สร้างอาชีพสร้างรายได้และดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัสรสชาติและเรื่องราวของชุมชนทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับทางการตุรกีอียิปต์และกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาออกแถลงการร่วมประณามกรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายพร้อมระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้บั่นทอนความพยายามของทั้งภูมิภาคและนานาชาติในการดำเนินการตามแผนสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแถลงการร่วมดังกล่าวยังเน้นย้ำว่าประชาคมระหว่างประเทศและคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ15ข้อและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้สำนักข่าวท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของฟิลิปปินส์มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 10,000 เปโซหรือประมาณ 6,000 บาทให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน583ครัวเรือนที่เมืองคาลุมปิดจังหวัดบูลาคันทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาหลังฝนตกหนักจากพายุหมุนเขตร้อนและมรสุมยังคงส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของประเทศมานานกว่า2สัปดาห์แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเมืองคาลุมปิดเพิ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้ขณะที่หลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์ยังคงเผชิญน้ำท่วมรุนแรงด้วยจังหวัดบูลาคันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมีประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า5ล้านคนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่13ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าว อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณอุทกภัยมาเยือน รมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
12: ์ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้าวทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
14: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
14: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของภารกิจนะคะของนายสั้นเพชรบุญญามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งวันนี้ท่านลงมาในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะคะท่านก็เดินทางมาพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมท่านไปที่ไหนมั่งนะคะที่แรกที่ท่านไปเนี่ยท่านไปที่ท่าเรือซาลาดานนะคะที่ตำบลซาลาดานอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงท่าเรือซาลาดานของกรมเจ้าท่านะคะซึ่งท่าเรือซาลาดานเนี่ยเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะโดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวมีเรือชายบริการเนี่ยประมาณวันละ30ลำแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 300,000 คนต่อปีนะคะปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้จะสั้นงบประมาณประจำปี2569ค่ะเพื่อปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมฝ้าเพดานนะคะแล้วก็ห้องน้ำของท่าเรือซาลาดานค่ะพร้อมเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ค่ะการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยยกระดับความพร้อมนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะข้องเกาะลันตาในระยะยาวค่ะจากนั้นพอท่านไปร้านเสร็จแล้วท่านก็เดินทางต่อไปที่ท่าเรือโลใหญ่นะคะที่เกาะลันตาน้อยนะคะมู่ที่4ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาค่ะเพื่อที่จะพบปะประชาชนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโลใหญ่นะคะแล้วก็รับฟังปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงสะพานท่าเรือค่ะซึ่งสะพานท่าเรือโลใหญ่เนี่ยสร้างเมื่อปี2544ค่ะเป็นท่าเทียบเรือลักข้องชุมชนรองรับเรือท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหมู่เกาะต่างๆในพื้นที่ค่ะอีกทางยังเป็นจุดชมวิวและก็จุดเช็คอินของชาวบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพประมงแล้วก็แหล่งตกปลาของชุมชนโดยใช้งานมาประมาณ25ปีค่ะปัจจุบันสะพานมีสภาพสุดโทรมและก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านก็ได้มีการมอบหมายให้จังหวัดกระบี่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อ5ข้อสรุปนะคะว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินและรับผิดชอบสะพานท่าเรือโลใหญ่ค่ะเพื่อกำหนดแนวทางจัดหางบประมาณสำหรับการซ่อมแซมนะคะโดยเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายใน15วันค่ะหากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินก็จะเสนอเรื่องไปยังกรมเจ้าท่าเพื่อข้อรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดูแลต่อไปนะคะแล้วก็เดินหน้าพัฒนาท่าเรือกอลันตาเพิ่มความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเดินทางค่ะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะท่านแซกจากที่เกาะลันตานะคะท่านก็เดินทางต่อเลยนะคะไปที่ในพื้นที่ของเป็นพื้นที่นะคะของอำเภอเข้าพนมนะคะขออภัยด้วยที่อำเภอเข้าพนมซึ่งน้องฝนลงไปเองด้วยนะคะที่อำเภอเข้าพนมนะคะที่อบต.สิ้นปุ้นนะคะซึ่งฐานเนี่ยนะคะก็ไปติดตามนะคะในโครงการพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางล่วงในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการขยายถนนจากซ่องช่องจราจรเป็นซี่ช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับโครงการสำคัญก็คือทางล่วงไม้เลข4156ค่ะสายเข้าพนมถุงใหญ่ระยะทางรวม 40.475 กิโลเมตรเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่นะคะกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็พื้นที่ภาคใต้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเราก็มีการเวนคืนที่ดินบางส่วนเพื่อเตรียมความพร้อม
โดยแผนพัฒนาช่วงตอนที่2ถึงตอนที่4รวมระยะทางนะคะ 28.975 กิโลเมตรใช้งบประมาณนะคะ 2,700 ล้านบาทระยะแรกค่ะเตรียมก่อสร้างนะคะช่วงตำบลสิ้นปุ้นอำเภอทุ่งใหญ่นะคะระยะทาง8.475 กิโลเมตรงบประมาณ750ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มใช้งบประมาณในปี2570แล้วก็ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีนอกจากนี้ก็ยังติดตามความคืบหน้านะคะทางล่วงหมายเลข4037ค่ะช่วงเหนือคลองเข้าผนมแล้วก็ทางล่วงหมายเลข4225นะคะช่วงบ้านในปงถึงคลองชีค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมถึงทางล่วงหมายเลข4206นะคะแล้วก็4034นะคะที่อยู่ระหว่างการออกแบบและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นก็กล่าวว่าการพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการเดินทางและก็ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเสื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและก็สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และก็พื้นที่ภาคใต้อย่างยืนค่ะและก็ปิดจ็อบนะคะในส่วนของภารกิจทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ค่ะท่านก็ไปปิดจ็อบที่ท่าเรือท่าเล่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าเรือที่พี่น้องประชาชนชายบริการค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นผ่านท่าเรือที่จะเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดพังงาโดยเฉพาะเกาะยาวน้อยนะคะเกาะยาวใหญ่นะคะซึ่งก็ประชาชนก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยก็จะมาขึ้นเรือกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะท่านก็ไปติดตามโครงการดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ท่านก็จะเดินทางต่อไปอย่างจังหวัดพังงานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลาค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะในครั้งหน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มค่ะทางสวททั้ง5สถานีในพื้นที่ฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ทั้งฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อนุอมคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุบจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญธิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายประชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันเครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้

0: นวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้เสนอรายชื่อขึ้นประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลผู้แทนมหาเถรสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงนอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเตรียมพร้อมจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนโอกาสนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับกันที่4วาระประเวศของเทศมหาชาติในวันที่28กันยายน2569โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหนังสือส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาริชโยรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับ Broadcast Thai Television จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ Her in Frame เธอในภาพนั้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้
2: วันนี้พลเรือเอกคงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้นณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทบอสคาร์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาและหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้าการชลประทานและชุมชนบ้านห้วยต้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยทั้งนี้ภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณบ้านศิลาแดงจังหวัดน่านเร่งสั่งการนำเครื่องจักรหนักตักดันดินโคลนฟื้นฟูชุมชนเป็นการด่วน
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากณบ้านศิลาแดงหรือบ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อสำรวจความเสียหายและการฟื้นฟูเขตชุมชนพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจากกระแสน้ำและดินโคลนถล่มพร้อมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดนายชนันท์จึงได้เน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ว่าได้สั่งการให้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาตักและดันดินโคลนออกจากชุมชนทันทีเนื่องจากปริมาณดินโคลนหนาแน่นเกินกำลังคนจะรับไหวและได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วย เหลือผู้ประสบภัยกว่า33ครัวเรือนที่เสียหายหนักพร้อมกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลได้เตรียมผลักดันการสร้างฝ่ายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ตอนบนของอำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่านเพื่อเป็นจุดชะลอและดักน้ำควบคู่ไปกับการขุดลอกลำน้ำน่านเพื่อเพิ่มความลึกในการรับน้ำรวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวเป็นต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569พลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลงถอดบทเรียนสู้ภัยวิกฤตพร้อมเปิดโครงการโซล่ารูฟท็อปสนับสนุนพลังงานสะอาด
4: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เป็นประธานเปิดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change ณสำนักงานใหญ่กปภ.เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงโดยเปิดเผยว่ากปภ.มุ่งเน้นการปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็วพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรนำประสบการณ์จริงมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรสไตรเวอร์ทางกิจกรรมภายในงานอาทิการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการบรรยายพิเศษการมอบรางวัลประปาวิวัฒน์และการเสวนาถอดบทเรียนวิกฤตจริงเช่นปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแนวทางป้องกันและรับมือในอนาคตนอกจากนี้กปภ.ได้เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปอาคารจัดการพลังงานและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันกปภ.ให้บริการใน74จังหวัด234สาขาครอบคลุมกว่า 6.8 ล้านหลังคาเรือนท่ามกลางความต้องการใช้น้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้นกปภ.จึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปริมาณเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กบขยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขเปิดเผยว่ากบขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบขจึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณลุ้นรับ GPF Point รวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกได้ทบทวนและสร้างวินัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง6ด้านได้แก่ความรู้และสิทธิประโยชน์กบขการวางแผนเกษียณด้วยเครื่องมือดิจิทัล My Digital Twins การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลความรู้ด้านการลงทุนตัวช่วยทวีค่าเงินกบขและบริการและเครื่องมือของกบขรวมถึงมีรูปแบบคำถามที่ออกแบบให้มีความหลากหลายกบขมุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอย่างมั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิต เตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ยี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเซอร์เกย์ลับรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมรับฟังข้อเสนอที่สมเหตุสมผลเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นายลับรอฟกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียจะเดินหน้าเจรจากับสหรัฐต่อไปเนื่องจากสหรัฐแสดงท่าทีพร้อมเจรจาอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจจุดยืนของรัสเซียแต่สหรัฐจะต้องผลักดันให้ยูเครนและชาติยุโรปที่สนับสนุนยูเครนให้ยอมรับแนวทางที่รัสเซียต้องการทั้งนี้รัสเซียควบคุมพื้นที่ราว1ใน5ของดินแดนยูเครนหลังสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานเกือบ4ปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2565สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ระบุว่าทางการออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่ถือ2สัญชาติทั้งรัสเซียและออสเตรเลียวัย27ปีในความผิดฐานแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ของต่างชาติหลังพยายามส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของยูเครนให้รัสเซียโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวเคยรับการฝึกทหารในรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคมปี2567และเดินทางไปยูเครนในปี2568เพื่อเข้าร่วมกับกองทัพยูเครนก่อนจะกลับมาออสเตรเลียและยังติดต่อกับบุคคลที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองรัสเซียด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำออสเตรเลียยืนยันว่ายังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลียและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวทำเนียบขาวสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งอวกาศของสหรัฐและสร้างการเข้าถึงบริการขนส่งอวกาศที่น่าเชื่อถือมีราคาสมเหตุสมผลและทันสมัยโดยมีเป้าหมายที่จะมีการปล่อยและกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกของจรวดขนส่งบนแผ่นดินของสหรัฐมากกว่า 1,000 ครั้งต่อปีภายในปี2573ทั้งนี้บันทึกความตกลงดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอวกาศและอำนวยความสะดวกให้เอกชนสามารถเข้าถึงฐานปล่อยจรวดและการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของรัฐบาลสหรัฐนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับการบริการสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทัพนักตบสาวไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะออสเตรเลียขาดลอย 3-0 เซต 25-15 25-15 และ 25-18 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้ทอมกีเซลและเดลฟินไดรูคู่มือวางอันดับ5ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งในรอบนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยไม่ต้องลงแข่งขันขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกชนะบายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังโนโซมิโอกุฮาระมือ11ของโลกจากญี่ปุ่นขอถอนตัวออกจากการแข่งขันแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ภายใต้แนวคิด The Art of Unity ติดตามได้จากรายงาน
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัย นางรติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมอยู่ในจุดที่ดีได้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมแท็กติกมากกว่าเวียดนาม1วันทุกคนพร้อมและตื่นเต้นกับรอบชิงส่วนสถิติที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญเพราะทุกเกมมีบริบทต่างกันโฟกัสสำคัญที่สุดคือเกมนัดชิงชนะเลิศและการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้านยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในครั้งนี้คือการคว้าแชมป์โดยทุกคนจะเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการพบกับเวียดนามเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านก่อนบุกไปคว้าแชมป์และรับถ้วยแชมป์ที่บ้านของเวียดนาม
10: เป้าหมายของเราเป็นแชมป์ครับผมมองว่าโค้ชแล้วพี่ทุกคนครับก็จะเตรียมพร้อมเจอเขาครับก็จะทำแบบให้ดีที่สุดครับก็จะเอาเก็บชัยชนะที่บ้านของเราให้ได้ครับแล้วก็ไปรับถ้วยที่บ้านของเขาครับ
8: สำหรับรอบชิงชนะเลิศเกมแรกทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามในวันพรุ่งนี้ก่อนจะบุกไปเยือนสนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมโดยทั้ง2นัดจะลงสนามเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Now ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
13: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติพรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติพรมโนแปลความว่าจะเลวสามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
14: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะกลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัล นี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อค่ะประพันธ์โดยจักรจันทรความเดิมในตอนที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ได้เล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนโตหายตัวไป28ปีตั้งแต่ตอนที่น้องชายอายุ12ปีจนถึงตอนที่เขาอายุ40ปีพี่ชายก็กลับมาแต่พี่ชายก็ดูมีพฤติกรรมหลายอย่างที่แปลกไปจนชาวบ้านมองว่าเป็นคนสติไม่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะยังคงเป็นคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อซึ่งมานำเสนอกันเป็นตอนจบใน

แดดเปรี้ยงตะวันจวนจะตรงหัวเสียงหมาเห่าดังมาจากประตูรั้วหน้าบ้านผมเดินออกมาดูเห็นชายหนุ่มใบเล่เลี่ยกันกับผมยืนอยู่คนหนึ่งเมื่อหาใครครับผมถามออกไปมีคนบอกว่าผู้ชายผมยาวๆที่สติไม่ค่อยดีแกอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วชายหนุ่มก็เล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านเห็นพี่เสไปทุบเสาปูนเอาเหล็กแล้วก็ป้ายของแขวงทางหลวงชนบทใส่รถเข็นลากมาเมื่อวันก่อนชายหนุ่มต้องการนำป้ายกลับไปติดตามเดิมเพื่อจะได้ถ่ายรูปส่งงานบำรุงซ่อมแซมให้หัวหน้าผมไม่แน่ใจแต่ก็รับปากว่าจะเป็นธุระให้ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณแล้วก็จากไปช่วงบ่ายพี่เสกลับเข้าบ้านพร้อมกับข้าวของที่เก็บมาอย่างเคยผมเอ่ยถามหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วถามว่าพี่เสไปจุ๊บเอาป้ายของแขวงการทางมาจริงๆป้ายนั้นเป็นป้ายหยุดพี่เสอธิบายว่าเห็นมันถูกรถชนหักกองอยู่ข้างทางนานเกือบ2เดือนได้แล้วไม่เห็นมีใครสนใจก็เลยเข้าใจว่าทางการเขาทิ้งแล้วจึงเอาค้อนไปทุบเสาเหล็กกับป้ายมาตกเย็นสารวัตรกำนันซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เสเป็นธุระแวะมาทวงถามขอป้ายคืนให้แขวงทางหลวงชนบทอีกครั้งแต่ว่าพี่เสไม่ให้สารวัตรกำนันว่าพี่เสบ้าแบบนี้จะจับส่งโรงพยาบาลบ้าซะให้เข็ดพูดพร้อมกับเดินปรีเข้าไปจะเอาป้ายคืนพี่เสถือมีดไดย่าออกมายืนขวางไว้จุสิทธิ์ดูพี่เองมันบ้าใหญ่แล้วสารวัตรกำนันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนลั่นแล้วก็ถอยกลับออกไปข้าไม่ได้บ้าเองนั่นแหละที่บ้าพี่เสตะโกนสวนออกไปแล้วก็ยังยืนยันไม่ให้ป้ายคืน

นจะสายชายหนุ่มจากแขวงทางหลวงชนบทแวะมาทวงถามหาป้าอีกครั้งพี่เสขี่รถจักรยานออกไปจากบ้านไปหาเก็บของเก่าตั้งแต่เช้าคงอีกนานกว่าจะกลับแม่ตะโกนมาจากในบ้านว่าป้ายนั้นหมกอยู่ในกองวัสดุหลังบ้านพร้อมกำชับให้คืนป้ายเข้าไปพร้อมเปิดประตูให้ชายหนุ่มเดินตามเข้ามาเมื่อถึงบริเวณที่เก็บของกองทับถมเอาไว้ชายหนุ่มแสดงอาการตกใจเพราะไม่คิดว่าพี่เสรู้ว่าคนบ้านในสายตาคนอื่นจะเก็บข้าวของต่างๆมากองรวมไว้เป็นภูเขาขยะได้มากถึงเพียงนี้ผมกับชายหนุ่มช่วยกันรื้อค้นอยู่พักหนึ่งก็เจอแผ่นป้ายที่ต้องการก่อนชายหนุ่มจะจากไปเขาบอกว่าตอนขับรถเข้ามาเห็นคนรับแร่ซื้อของเก่าจอดอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านคาดว่าอีกสักพักคงจะเข้ามาถึงผมเห็นดีกับเจตนาที่ชายหนุ่มบอกอย่างน้อยก็จะช่วยแปลกองขยะเป็นเงินให้พี่เสไว้ได้ใช้เมื่อเสียงประกาศจากรถแร่รับซื้อของเก่าดังเข้ามาใกล้ผมจึงเดินออกไปดักรอที่ประตูรั้วหน้าบ้านคนรับซื้อของเก่ากุลีกุจอเดินตามผมเข้ามาดูของที่ต้องการขายก่อนจะออกไปถอยรถเข้ามาในบ้านเขากับภรรยานำกระสอบปุ๋ยเก่าๆลงมาช่วยกันคัดแยกสิ่งของขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กมัดใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ชั่งกิโลใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จจากนั้นจึงได้คิดคำนวณเงินให้ตามราคารับซื้อของในเพิงสังกะสีนั่นน่ะขายด้วยหรือเปล่าครับคนรับซื้อของเก่าถามพลางเดินไปดูผมมองตามไปในเพิงสังกะสีซึ่งมีลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมากับสิ่งของต่างๆที่พี่เสเก็บสะสมเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นข้าวของที่คนไม่ได้ใช้แล้วซึ่งก็เป็นทีวีเก่าๆโทรศัพท์หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนอะไหล่ชิ้นส่วนรถกล่องสินค้าโคมไฟป้ายสังกะสีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือพิมพ์ทุกอย่างถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบภายในเพิงขายแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับผมบอกกับคนรับซื้อของเก่าออกไปแบบนั้นเขาช่างสีหน้าแสดงถึงความเสียดายก่อนที่จะจากไปพร้อมกับข้าวของที่รับซื้อจนล้นพูนคอกเหล็กบริเวณกระบะหลังพิเศษกลับเข้ามาถึงบ้านหลังจากคนรับซื้อของเก่าจากไปไม่นานนักเขากลับมาพร้อมกับขวดพลาสติกและเศษเหล็กที่เก็บมาจำนวนหนึ่งผมยื่นเงินที่ขายของทั้งหมดให้เงินอะไรอ่ะพี่เสถามผมอย่างสงสัยเงินขายของที่พี่เก็บมาผมพูดยังไม่ทันจบพี่เสก็เดินรีบไปยังบริเวณลานเก็บของพลันทิ้งของในมือลงแล้วก็ยืนนิ่งข้าบอกไม่ขายแล้วเองขายของที่ข้าเก็บมาทำไมพี่เสเดินกลับไปที่จักรยานแล้วก็ขี่ออกจากบ้านผมมองดูธนบัตรในมือมองไปยังลานเก็บของซึ่งตอนนี้ว่างเปล่าผมรู้สึกสำนึกผิดขึ้นในพลันผิดอย่างไม่น่าให้อภัยผมน่าจะเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของกันและกันให้มากกว่านี้พลบค่ำพี่เสยังไม่กลับเข้าบ้านผมขับรถออกตามหาจนสิ้นสุดเวลาพรกฉุกเฉินแต่ก็ไม่พบแน่ล่ะแม่ย่อมเป็นทุกข์ที่เห็นผมขับรถกลับเข้าบ้านเพียงลำพัง

ช้าวันรุ่งขึ้นผมขับรถออกตามหาพี่เสแต่เช้าจากนั้นจึงเลยเข้าตูเมืองไปเปิดสำนักงานเพื่อปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนกลับเข้าบ้านผมแวะตลาดสดเพื่อซื้อหมูไก่และข้าวของเก็บไว้เพื่อให้แม่ทำกับข้าวตลาดดูเงียบเหงาผู้คนส่วนใหญ่ระมัดระวังตนเองจากไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดด้วยการใส่หน้ากากทางเข้าตลาดมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือผมเดินเอาข้าวของที่ซื้อไปใส่ไว้ในรถแล้วก็แวะร้านชำที่คุ้นเคยกันเพื่อซื้อน้ำแข็งและน้ำอัดลมเจ้าของร้านบอกกับผมว่าแกกับเมียได้เงินเยียวยากันทั้งสองคนคนละ 5,000 แกว่าขนาดไอ้คนขายพระเครื่องออนไลน์ที่เช่าพระกับมันยังได้เลยผมถอนหายใจลึกลงปอดยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วก็เดินกลับขึ้นรถระหว่างขับรถกลับบ้านผมครุ่นคิดต่างๆนานาคิดว่าจะไปหาพี่เสที่ไหนเป็นกังวลว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมาพบจะเป็นเรื่องเอาได้แต่แวบหนึ่งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเจ้าของร้านชำสองผัวเมียจึงไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินทั้งที่ยังเปิดร้านขายของอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นปกติยังไม่นับรวมไอ้คนที่ขายพระเครื่องออนไลน์ที่กล่าวถึงนั่นอีกพรางคิดไปถึงผู้คนมากมายในภาพข่าวที่เดือดร้อนจริงๆแต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าระบบ AI มีปัญหาในการคัดกรองผมเอาข้าวของที่ซื้อมาจากตลาดไปเก็บที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนจากรถกระบะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขับวนเพื่อหาพิเศษไปทั่วขับไปตามตรอกซอกซอยทุกซอยขับไปตามทิวไม้ปลายนาจนสุดท้องทุ่งคุ้งน้ำขับล้อไปตามถนนริมคลองซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไกลขับรถจนล้าจนตะวันเริ่มทิ้งตัวรับทิวไม้ฟากตะวันตกพลบค่ำผมขับรถกลับเข้าบ้านผมท้อใจแต่ไม่ถอดใจความหวังดีของผมในครั้งนี้กลายเป็นคมมีดกรีดใจทำร้ายความรู้สึกของพี่ชายตัวเองผมหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังบริเวณลานที่พี่เสเคยนำวัสดุตลอดจนขยะรีไซเคิลต่างๆมากองเอาไว้ซึ่งบัดนี้เตียนโล่งเพราะว่าฝีมือผมและก็คนรับซื้อของเก่าผมเดินเข้าไปในเพิงสังกะสีมองไปรายรอบในใจนึกอยากจะงัดลังไม้ที่พี่เสหอบหิ้วกลับมาด้วยใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในลังแต่ก็ละอายใจเกินกว่าจะทำในพลันนั้นเท้าผมสะดุดเข้ากับไม้กระดานแผ่นนึงที่กองวางอยู่กับพื้นเป็นแผ่นไม้สีน้ำตาลเจาะรูสองมุมมีโซ่ขนาดย่อมร้อยไว้สำหรับแขวนผมหยิบแผ่นไม้กระดานขึ้นพลิกดูข้อความสีขาวที่เขียนด้วยสีน้ำมันเลือนรางด้วยกาลเวลาข้อความว่าพิพิธภัณฑ์

2วัน2คืนที่พี่เสไม่กลับเข้าบ้านผมนอนหลับๆตื่นๆตลอดคืนแม่เป็นทุกข์จนไม่เป็นอันทำอะไรถามใครต่อใครในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นบางคนว่าทำไมไม่ไปแจ้งความเรื่องคนหายไว้ก่อนผมเป็นทนายความผมย่อมรู้แต่ผมรู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ช่วงบ่ายของวันนั้นแม่ขยันขย้อยให้ผมพาไปวัดผมกับแม่สวมหน้ากากเช่นคนอื่นๆก่อนออกจากบ้านที่วัดผู้คนยังมาให้สมภารดูดวงกันเช่นปกติตรงที่ทุกคนในวันนี้ล้วนใส่หน้ากากคุยกันไม่เว้นแม้แต่พระลูกวัดและสมภารทุกคนนั่งอยู่ห่างกันตามจุดกำหนดผมกับแม่รอนานหลายคิวกว่าจะได้ดูดวงแม่นำเงินหย่อนใส่ตู้บริจาคแล้วก็ใส่พานอีกจำนวนหนึ่งถวายให้ท่านสมภารก่อนดูดวงท่านสมภารบอกให้แม่เขียนวันเดือนปีเกิดของพี่เสใส่กระดาษมองดูสักพักแล้วก็หลับตาทำปากขมุบขมิบยกมือขึ้นมานับนิ้วไปมาจึงลืมตาขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเองไม่ต้องเป็นห่วงท่านสมภารพูดจบแม่ก็ก้มลงกราบด้วยความศรัทธาแล้วก็สบายใจผมขับรถกระบะพาแม่กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เพื่อความคล่องตัวออกตระเวนหาพี่เสเช่นที่เคยบ่าย4 โมงเย็นผมวนรถมาจอดบริเวณหน้าวัดหัวใจผมเต้นตูมตามด้วยความดีใจคิดไพร่ไปว่าหรือว่าความเชื่อของแม่ที่มีต่อท่านสมภารจะเป็นจริงเพราะว่าผมเห็นรถจักรยานของพี่เสจอดพิงอยู่ใต้ร่มไม้ผมจอดรถแล้วก็รีบจ้ำเดินแต่เมื่อไปถึงผมเห็นเพียงรถจักรยานไม่เห็นเจ้าของรถใจผมก็รู้สึกห่อเหี่ยวลงในทันทีผมเดินดูรอบๆ บริเวณก็ไม่พบจึงตะโกนเรียกหาพี่เสตะโกนอยู่นานจนเจ็บคอแวบหนึ่งได้ยินเสียงคลื่นคล้ายคล้ายเสียงสัตว์คำรามดังแว่วมาจากพงหญ้าผมรวบรวมสติและความกล้าแหวกเข้าไปดูผมเห็นพี่เสนอนหลับกลคลอกก็คลอกทั้งที่ตัวทั้งตัวแช่อยู่ในแอ่งน้ำผมเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมลุกขึ้นผมจึงลงไปเขย่าตัวพี่เสงวงเงียลืมตาขึ้นใบหน้าอิดโรยขอบตาคล้ำดำตามตัวมีรอยยุงกัดเต็มไปหมดพี่เสหยัดตัวลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปอาบน้ำล้างตัวในคูน้ำที่ลึกลงไปก่อนที่จะกลับขึ้นมานั่งบนยาสูบพ่นควันฉุยฉุยกลับเข้าบ้านเถอะพี่เสผมพูดอย่างวิงวอนพี่เสนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วก็บอกให้ผมนั้นกลับไปก่อนผมไม่อยากจะเซาซีเพราะว่าเดี๋ยวจะพานหงุดหงิดโกรธผมขึ้นมาแล้วก็หายไปอีกผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวกล่องน้ำดื่มแล้วก็ยาเส้นมาทิ้งไปให้แม่ดีใจพลางยกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเมื่อผมเล่าว่าเจอพี่เสแล้วมันยังไม่กลับเข้าบ้านก็ช่างมันเถอะเองก็อย่าเพิ่งไปกวนใจมันผมรับคำแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนในเปลยวนหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าและก็ง่วง

มตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อเวลาจนจะโพลเพลเห็นพี่เสสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่กำลังนั่งคุยกับแม่อยู่ที่ระเบียงบ้านผมถอนหายใจลึกลงปอดอย่างโล่งอกครู่หนึ่งพี่เสจึงลุกแยกจากแม่แล้วก็เดินไปทางพึ่งสังกะสีผมลุกจากเปลแล้วก็เดินตามไปพี่เสก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดบริเวณรายรอบแล้วก็หยิบป้ายไม้ที่มีข้อความเขียนว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นแขวนไว้ตรงด้านหน้าพึ่งสังกะสีผมหยุดยืนมองพี่เสผมพล่องออกไปที่พี่เสนิ่งเงียบพี่เสผมขอโทษพี่เสหันมาพยักหน้าแล้วก็แขวนป้ายพิพิธภัณฑ์ต่อจนเสร็จเอ็งว่าพิพิธภัณฑ์ข้าเนี่ยดูดีไหมพี่เสถามผมยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งลงที่มานั่งซึ่งทำมาจากปีกไม้มองดูพี่เสจัดเรียงข้าวของในเพิงสังกะสีเอ็งอยากรู้ใช่ไหมว่าในกล่องไม้มีอะไรจู่ๆพี่เสก็ร้องถามในสิ่งที่ผมอยากรู้ขึ้นมาพี่หายไปไหนมาทำไมผมหาพี่ไม่เจอผมพูดเสียงราบเรียบสวนกลับไปพี่เสเดินลงมาซุดตัวนั่งข้างๆผมแล้วก็มวนยาขึ้นจุดสูบข้าก็ไปนอนใต้สะพานทางที่เองขับรถไปคุ้งน้ำนั่นแหละคืนแรกตอนดึกๆหนาวชิบหายข้าจะใช้เพียงพอตลอดทั้งคืนกลัวก็กลัวเองรู้หรือเปล่าว่าในทุ่งกว้างแถวบ้านเราอ่ะมีหมาป่าซ่อนอยู่มันอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันคอยกัดกินเนื้อคนยากไร้ที่อ่อนล้าบางตัวก็กัดกินความหวังกัดกินอนาคตผมนิ่งเงียบเพราะรับรู้ว่าพี่เสไม่ปกติและคงเพราะว่าพี่เสแกเป็นคนแบบนี้ใครต่อใครในหมู่บ้านจึงพากันว่าพี่เสนั้นวิกลจริตที่ข้าหายไปตอนเด็กๆวันที่เล่นซ่อนแอบกันก็เพราะข้าซ่อนเองแล้วดันไปเจอไอ้หมาป่าพวกนี้แหละมันจะกินความฝันข้าข้าก็เลยต้องหนีเอ๋ว่าไงนะผมร้องถามด้วยความตกใจพี่เสนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อเมื่อคืนเนี่ยข้าจับมันได้ตัวหนึ่งมันจะกินความฝันของข้าแต่ข้าไม่ใช่เด็กๆแล้วข้าก็เลยฟาดมันตายด้วยท่อนฟืนจากนั้นก็ชำแหละแล้วก็ย่างเนื้อมันกินจนอิ่มในท้องของมันนะมีแต่ความฝันของเด็กๆ กับความหวังของคนยากจนเต็มท้องไปหมดข้าก็เก็บเอาหัวหมาป่าความฝันและก็ความหวังใส่กระสอบปุ๋ยกลับมาด้วยพรุ่งนี้ข้าจะเอาความฝันความหวังไปคืนให้เด็กๆแล้วก็ชาวบ้านส่วนหัวของมันข้าก็จะสตั๊ฟแขวนไว้ให้เองดูไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมหัวเราะนึกขันกับจินตนาการและก็เรื่องเล่าของพี่เสพระคิดไปถึงบางเรื่องราวตอนเด็กๆเพราะว่าหลังจากที่พี่เสหายตัวไปไม่นานก็มีข่าวรัฐ

0: ันเกิดขึ้นจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งค่าเงินบาทลอยตัวคนทำธุรกิจล้มละลายกันไม่น้อยปีนี้พี่เสกกลับมาพร้อมกับวิกฤตไวรัสโควิด-19ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตมากมายเศรษฐกิจชะงักงันเพราะว่าไม่สามารถทำมาหากินได้เป็นปกติผมคิดประติดประต่อเรื่องไปเรื่อยพี่เสกหยิบแฉลงส่งให้ผมและบอกให้ผมค่อยๆงัดตะปูที่ตอกลังไว้ออกช้าๆผมใคร่รู้แล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อถอนตะปูออกจนหมดฝาลังก็หลุดพิเศษทำราวกับว่าทุกอย่างในลังที่ขนหอบหิ้วกลับมามันมีค่าขนานับข้าวของประดามีในลังไม้ที่ผมเห็นมีอยู่สองสามอย่างม้วนวิดีโอสภาพกโรโกโสหนังสือพจนานุกรมเก่าคล่ำและซากวัสดุดึกดำบรรพ์ครับคล้ายรูปหล่อจำลองแบบลอยตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมองเผินๆคล้ายชิ้นส่วนฟอสซิลแตกหักแหว่งวิ่นจากบรรพการพิเศษลงนั่งหยิบสิ่งต่างๆออกจากลังขึ้นวางเรียงบนชั้นที่ต่อไว้หยาบๆในเพิงสังกะสีพี่เก็บพจนานุกรมนี้ไว้ทำไมอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเองรู้หรือเปล่าว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงก็แค่ในพจนานุกรมที่เองเห็นอยู่ตรงหน้านี้เท่านั้นล่ะพี่เสเปิดพจนานุกรมหน้าที่มีเชือกขั้นเอาไว้แล้วก็ยื่นให้ผมดูยุติธรรมผมอ่านถ้อยคำแล้วก็ความหมายของมันในวงกลมที่วงรอบไปด้วยหมึกดำแล้วก็มองไปที่กระสอบปุ๋ยใบเคืองรอยคราบเลือดซึมไหลเป็นทางออกมานอกกระสอบแห้งกลางผมเอื้อมือกระตุกเชือกที่มัดปากกระสอบปุ๋ยหลุดออกมากลิ่นคาวเลือดอวนเหม็นคลุ้งขึ้นถีบจมูกสายตาจ้องมองสิ่งที่อยู่ภายในพลันนั้นความรู้สึกของผมเหมือนดิ่งจมลงไปในภวังค์เรื่องเล่าของคนที่ใครๆในหมู่บ้านต่างก็ว่าเขาเป็นคนวิกลจริต
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อประพันธ์โดยจักรจันทร์ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ4รายยังคงมีสถานการณ์ใน7จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัย

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาพบกับประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นผักพื้นบ้านมากประโยชน์คุณผู้ฟังคะกระแสของคนรักสุขภาพในปีนี้ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเรามักจะเห็นจากคนรอบข้างและในสังคมออนไลน์ก็มีการนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารหรือเมนูที่ทำเองได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์หนึ่งในผักที่เริ่มเห็นได้ว่ามีคนนำมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมความหิวทั้งยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีก็คือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะและกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายค่ะมีสารอาหารหลากหลายชนิดทั้งวิตามิน B2 นะคะมีโฟเลตแล้วก็มีแคลเซียมที่ยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้สำหรับกระเจี๊ยบเขียวนั้นยังเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีใยอาหารสูงมีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักช่วยทำให้เราอิ่มได้นานแล้วก็บรรเทาอาการถ่ายลำบากทำให้ขับถ่ายได้ดีคล่องตัวขึ้นนอกจากนั้นค่ะในฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวมีสารเพคตินซึ่งเป็นสารพรีไบโอติกที่ดีให้กับลำไส้ใหญ่ของเราด้วยอย่างนั้นเราเห็นแล้วนะคะว่ากระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมีประโยชน์มากมายอย่าลืมล้างให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะไม่ว่าจะรับประทานเป็นผักสดหรือต้มนึ่งก่อนก็ตามเพื่อเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้างและควรรับประทานแต่พอดีไม่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะและไม่มากไม่น้อยจนเกินไปประมาณ 10-15 ฝักต่อวันนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานสำหรับผู้มีโรคประจำตัวด้วยอย่างเช่นในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะนิ่วในไตได้หากรับประทานมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเราจึงควรรับประทานกระเจี๊ยบเขียวแต่พอดีร่วมกับการเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชผักยอดนิยมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงทั้งยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวข้อควรระวังอีกหนึ่งอย่างในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่รับประทานกระเจี๊ยบเขียวมากจนเกินไปต่อวันเพราะอาจจะยับยั้งการทำงานของยานี้ได้อย่างที่3ในผู้ที่มีภาวะแน่นท้องปวดท้องอยู่หรือท้องอืดได้ง่ายระมัดระวังในการรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากกระเจี๊ยบมีไฟเบอร์สูงอาจทำให้เกิดอาการเนี่ยเป็นขึ้นมากได้4. รับประทานไฟเบอร์มากเกินไปอาจขัดขวางการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดได้ค่ะดังนั้นอย่าลืมรับประทานนะคะควบคู่กับการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยหากมีความจำเป็นต้องรับประทานมากๆหรือรับประทานเป็นประจำเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่างการรับประทานในรูปแบบผงหรือแคปซูลสกัดก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อพิจารณาต่อไปถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆวันนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะสำหรับช่วงแรกก็ได้ฟังประโยชน์นะคะของกระเจี๊ยบเขียวผักพื้นบ้านมากประโยชน์ไปแล้วพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการสาระสารพันในเบรกต่อไปค่ะ

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเปลี่ยนมือถือกันบ่อยไหมครับและราคามือถือในทุกวันนี้คุณผู้ฟังว่าแพงไหมครับโอ้โหถ้าเราสามารถเปลี่ยนมือถือได้เหมือนกับการที่เราเช่ารถหรือว่าการที่ไปเช่าดูหนังในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ซื้อมือถือใหม่ทุก 2-3 ปีแต่ในวันนี้เนี่ยทาง Apple หรือว่าผู้ผลิต iPhone เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วนะสามารถที่จะเช่าใช้แทนก็ได้แล้วถ้าเกิดมันมีทางเลือกให้2ทางแบบนี้ก็คือการซื้อแบบซื้อขาดเลยกับค่าเช่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจะเลือกแบบไหนฟังดูเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับที่เราจะผ่อนมือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของการซื้อขายมือถือเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple กำลังเริ่มที่จะทดลองให้ลูกค้าเช่า iPhone รายเดือนแทนการซื้อขาดเป็นเจ้าของเครื่องซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราทั้งหมดในอนาคตไปเลยก็ได้นะครับส่วนสาเหตุของการที่ Apple เนี่ยได้เลือกเปิดโมเดลธุรกิจนี้มาคืออะไรครับก็เรื่องมาจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนของตัวชิปหน่วยความจำและก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองซึ่งความต้องการชิปจากอุตสาหกรรม AI เนี่ยทำให้การแข่งขันแย่งชิงชิปต่างๆเหล่านี้ในตลาดสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลให้ราคาชิ้นส่วนหลายประเภทเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามไปด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่งปรับราคาตัวเครื่อง Mac แล้วก็ iPad ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยบางรุ่นเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยถึง100ดอลลาร์หรือว่า 3,000 กว่าบาทเลยนะครับขณะที่บางรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือว่า 30,000 กว่าบาทด้วยซ้ำซึ่ง Apple เขาก็ให้เหตุผลว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำและทีมคุกหรือว่า CEO ของ Apple เนี่ยก็เคยส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นราคาของ iPhone อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะต้นทุนของชิปหน่วยความจำและก็ชิปจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลเพราะ AI นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวบริการเช่า iPhone ของ Apple กันดีกว่านะครับ Apple เนี่ยเขาก็เปิดตัวบริการที่ชื่อว่า Apple Update ในสหรัฐโดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคราวหน้าซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยเช่าใช้อุปกรณ์ Apple ได้ไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง iPadแล้วก็เครื่อง Mac อีกด้วยโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนเมื่อครบสัญญาก็จะมี3ทางเลือกนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยเมื่อครบสัญญาแล้วก็จะมีทางเลือกที่จะคืนเครื่องให้เขาหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จ่ายค่าเช่าต่อไปหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับเครื่องนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนั้นเป็นของตัวเองเลยก็ได้โดย Apple ก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คนเข้าถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ต่ำลงและก็สามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเช่าอุปกรณ์รายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเราเห็นกันในหลายๆธุรกิจแล้วซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดล Subscription ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถหรือว่าการที่จะเลือกซับNetflix สตรีมมิ่งต่างๆแทนการซื้อแผ่นหนังแผ่น DVD หรือว่าเลือกใช้ YouTube Music ในการฟังเพลงแทนการซื้อแผ่น CD หรือแม้แต่โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft Word Windows Excel อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช่าแทนการซื้อโปรแกรมแบบขายขาดได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย Apple เขาก็กำลังทำสิ่งเดียวกันเนี่ยกับตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับจากเดิมเนี่ยที่เราเนี่ยก็ซื้อเครื่องแล้วก็ใช้หลายปีแล้วก็ขายต่อหรือเก็บไว้ซึ่งก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายเดือนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ต่อไปแล้วเมื่อถึงครบกำหนดสัญญาเช่าก็มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าจ่ายต่อก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโมเดล Subscription Economy หรือว่าเศรษฐกิจแบบการสมัครสมาชิกนั่นเองที่บริษัทเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนจากการขายขาดครั้งเดียวเป็นการมีรายได้เข้ามาทุกเดือนสำหรับบริษัทโมเดลนี้เนี่ยก็ทำให้รายได้มีสม่ำเสมอนะครับคาดการได้ง่ายและก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบของบริษัทได้นานมากยิ่งขึ้นและคำถามที่หลายๆคนกังวล นะครับก็คือเรายังสามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราเลือกวิธีการเช่าใช้เนี่ยเราอาจจะมี iPhone รุ่นใหม่อยู่กับตัวตลอดเวลา แต่ก็ต้องจ่ายเงินเช่าก็ต่อเนื่องซึ่งหากหยุดจ่ายเนี่ยก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปและในระหว่างสัญญาเนี่ยเครื่องเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่าในทางกฎหมายอยู่นะครับจนกว่าจะมีการซื้อขาดตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเอาไว้ซึ่งในอีกมุมนึงเนี่ยสำหรับคนที่เปลี่ยนมือถือทุกปีอยู่แล้วเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะคุ้มก็ได้เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่จะขายต่อหรือว่าต้องไปเสียเวลาโพสต์ขายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงไม่มีคำตอบว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเช่า iPhone เท่านั้นนะครับแต่มันกำลังสะท้อนถึงแนวโน้มใหญ่ของโลกเทคโนโลยีจากยุคของการที่จะซื้อขาดเป็นเจ้าของกำลังเข้าสู่ยุคการเช่าแล้วก็การสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อรถหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์อีกแล้วแต่เราสามารถจ่ายรายเดือนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นแทนแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าสามารถเลือกได้เนี่ยอยากจะเช่าแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ๆทุกปีหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะซื้อขาดเป็นของตัวเองมากกว่ากันแล้วก็ใช้มันไป3ปี4ปีคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเรื่องราวที่ผมอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ AI นั่นเองก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันล้ำๆแบบ AI อย่างนี้คุณผู้ฟังชอบดูซีรีส์แนวตั้งในมือถือไหมครับตอนนี้เนี่ยซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเขาไม่ได้นิยมกันเฉพาะแค่ในเอเชียในประเทศจีนหรือว่าในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกเลยก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็ติดซีรีส์แนวตั้งกันงอมแงมเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์แนวตั้งเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆที่เราดูผ่านๆดูกันแบบไม่ได้เอามาซีเรียสจริงจังโอ้ต้องใช้ศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรในการพินิจพิเคราะห์มันมากมายนักเป็นคอนเทนต์รูปแบบนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าพอมันผ่านเข้ามาในหน้าจอมือถือเราแต่ละครั้งเนี่ยกว่ามันจะผ่านไปเนี่ยยากเย็นเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหติดงอมแงมเลยยอมเสียสตุ้งสตางค์เพื่อที่จะดูตอนต่อไปกันเยอะแยะมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะในฮอลลีวูดเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มเล็งเห็นแล้วก็มองว่าในเมื่อคอนเทนต์มันเป็นรูปแบบของชานฉาบฉวยแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แง่มุมทางศิลปะอะไรมาวิเคราะห์มันมากนักดังนั้นเขาจึงมองว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยการเอา AI มาทำซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมดีเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เนี่ยก็มีดาราคนใหม่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ดาราที่เป็นคนจริงๆแต่เป็นดาราที่สร้างขึ้นมาจาก AI และเธอก็ยังมีชื่อด้วยนะครับเธอชื่อว่าทิลลี่นอร์ทวูดนะครับทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับเธอก็คือนักแสดง AI หรือว่านักแสดงที่สร้างมาจากระบบ Artificial Intelligence ของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งถูกสร้างโดยสตูดิโอและก็ศิลปินดิจิตอลนะครับซึ่งหน้าตาของเธอเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างนักแสดงสาวสวยอย่างกาล กาด็อกหรือว่านางเอกจากเรื่อง Wonder Woman นั่นเองรวมไปถึงนักแสดงอย่างวานิซ่าฮัทเจตเธอเพิ่งเปิดตัวไปที่เทศกาลภาพยนตร์ซูริตและเอเจนซี่ในฮอลลีวูดหลายแห่งก็ให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเลยผลงานที่ผ่านมาของทิลลี่นอร์ทวูดในรูปแบบของภาพยนตร์ AI เนี่ยก็มีทั้งหนังสั้นตลกและมิวสิกวิดีโอเพลงป๊อปและที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เซตฉากอยู่ในโลกจินตนาการโลกดิจิทัลโดยทิลลี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกชักจูงให้ฝ่าฝืนโค้ดคำสั่งจนเริ่มที่จะมีความรู้สึกและก็รู้จักอับอายแบบมนุษย์นั่นเองนะครับโอ้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพล็อตหนังที่เรียกได้ว่าน่าจะคิดเช่หรือว่าเล่ากันมาจนเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับหนังที่หุ่นยนต์ที่เริ่มจะมีชีวิตเริ่มจะมีความคิดเริ่มที่จะมีจิตวิญญาณแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นโดยมนุษย์แล้วนะครับมันกลับเล่นด้วย AI ล้วนๆทีนี้หลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับการมาของทิลลี่นอร์ทวูดหรือว่าดารา AI คนนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าต่อต้านกันหนักมากโดยสหภาพนักแสดงนะครับของทางอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการฟาดแรงเลยนะครับว่าทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพียงคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งก็ไปดึงเอาผลงานทางการแสดงของนักแสดงมืออาชีพจำนวนมากมาฝึกฝนโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เอามาเป็นต้นแบบเหล่านั้นเลยพวกเขามองว่า AI เนี่ยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีความรู้สึกจริงๆที่จะถูกดึงเอามาใช้ในการแสดงดาราดังหลายคนเลยอย่างเช่นคุณมาริซาบาเรล่าหรือคุณมาร่าวิลสันเนี่ยต่างก็ตั้งคำถามอย่างเจ็บปวดว่าผู้หญิงจริงๆมีเป็นร้อยเป็นพันคนทำไมถึงไม่จ้างเขาแต่กลับไปขโมยใบหน้าของพวกเธอมายำรวมกันเพื่อที่จะสร้างเป็น AI แทนแต่ทางฝั่งผู้สร้างสรรค์นะครับก็ไม่นิ่งเฉยเขาก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าคุณทิลลี่นอร์ทวูดเนี่ยไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์แต่เธอกำลังสร้างงานเพราะด้วยตัวเธอเองต่างหากคุณเอลลีเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สตูดิโอของเธอหันมาใช้ AI เธอสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้ถึง40คนเลยทีเดียวทั้งโปรดิวเซอร์นักเขียนและก็นักแสดงจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้นักแสดง AI ยังช่วยหันต้นทุนการผลิตลงได้ถึง 90% ซึ่งก็เอื้อให้บริษัทเล็กๆสามารถสร้างงานคุณภาพสูงไ และก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการถ่ายทำได้มากถึง 80-90% เลยทีเดียวโอ้คุณผู้ฟังครับพอเธอเอาเหตุผลตรรกะอะไรมาเชื่อมโยงอย่างนี้นะครับก็น่าคิดไม่น้อยเลยว่าเออเวลาเราสร้างหนังกันแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะพวกซีรีส์แนวตั้งพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นงานที่โอ้โหจะมาซาบซึ้งดื่มด่ำในทางศิลปะหรือว่าสุนทรียะอะไรมากมายแต่มันทำมาเพื่อดูประเดี๋ยวประดาวดูเพื่อปัดผ่านไปและมันก็ช่วยให้ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรโลกโดยไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงไหนในสมการนี้ของโลก AI นั่นเองนะครับซึ่งแม้ว่าผู้สร้างเนี่ยจะอ้างข้อดีมากมายแต่ความกลัวของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับไม่ใช่แค่นักแสดงนำที่อาจจะเดือดร้อนแต่รวมไปถึงตัวประกอบด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดซึ่งตอนนี้สตูดิโอใหญ่ๆก็เริ่มที่จะเรียกนักแสดงประกอบไปสแกนร่างกายแบบ3มิติเพื่อที่จะสร้างสำเนาดิจิตอลขึ้นมาเป็นนักแสดง AI เอาไว้ใช้ในฉากที่จะต้องใช้ตัวแสดงเยอะๆนั่นเองนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะก้าวหน้าจนสร้างภาพได้สมจริงแค่ไหนแต่หลายคนในวงการเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ AI เท่านั้นเองฮอลลีวูดหรือว่าวงการบันเทิงอาจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างนวัตกรรมใหม่ๆและการปกป้องสิทธิคนทำงานการปกป้องความคิดสร้างสรรค์ให้เจอครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงการเอา AI มาใช้ในการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของรายการสารสารพันในช่วงเรื่องเล่าจากรอบโลกสำหรับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ยังถูกตัดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือหลายชุมชนที่ถูกตัดขาดจากถนนและสะพานได้รับความเสียหาย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยเฉพาะพื้นที่ดอยภูคาซึ่งหลายชุมชนยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายพร้อมเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นฐานประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนประสานจังหวัดน่านและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังตกค้างโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนถูกตัดขาดพร้อมย้ำให้นำเทคโนโลยีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสดามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่และกำหนดจุดให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคมพลิกโฉมพื้นที่รอบสถานีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกต้นแบบสถานีสุขภาพเชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขร ับปรุงพื้นที่ภายในสถานีรฟม.พัฒนาให้เป็น NCI Wellness and Cancer Prevention Center at MRT สถานีรฟม.บนถนนพระราม9เป็นศูนย์บริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เน้นการป้องกันโรคการค้นหาความเสี่ยงการตรวจคัดกรองและการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่กับการให้บริการผู้ป่วยนอกและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นการทดลองสร้างต้นแบบของสถานีสุขภาพหรือ Health Station ที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมกับระบบสุขภาพช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งโดยสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่กองเรือแปซิฟิกของรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยื่นประท้วงรัสเซียในวันนี้หลังได้รับแจ้งว่ากองทัพรัสเซียมีแผนทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งเกาะหมู่เกาะคูริวหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นทั้งนี้สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่ากองเรือแปซิฟิกของรัสเซียดำเนินการทดสอบขีปนาวุธนอกชายฝั่งที่รัสเซียครอบครองและญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์แต่ไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใดขณะที่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับทางการญี่ปุ่นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้วปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM

0: วันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่ก็ขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแต่ถ้าวันพฤหัสก็จะเพิ่มตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มถึง5ทุ่มเลยนะฮะก็ติดตามได้นะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์หลายท่านเดินทางอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนึกถึงเสมอเขาให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากทางภาคเหนือต้องติดตามข่าวหน่อยเนาะแล้วก็เห็นว่ามีการช่วยเหลือกันคนไทยไม่ทิ้งกันสามัคคีกันดูแลกันละกันนะครับบริจาคสิ่งของเงินทองอะไรก็เท่าที่กำลังเราจะสามารถช่วยเหลือกันได้นะครับสมุนไพรก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะในปัญหายามภัยพิบัติอาจจะต้องมีสมุนไพรติดบ้านเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรที่เราทำเป็นแคปซูลเอาไว้นะกระมิ้นชันก็ดีนะครับหรือว่าพวกจากมังคุดนะผลิตภัณฑ์จากมังคุดกาซิดีนยาทาแผลจากผลิตจากเปลือกมังคุดเป็นหลักสมุนไพรเปลือกมังคุดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีไว้นะประจำครัวประจำบ้านนะประจำยาที่ติดบ้านไว้นะครับก็ดูความจำเป็นว่าตัวไหนมีความจำเป็นจะต้องติดบ้านไว้ก็ควรจะมีนะเลือกใช้สมุนไพรให้เหมาะสมนะครับหรือจะปลูกทิ้งไว้ใช้ในภาวะทั่วๆไปนะครับก็ได้ก็ต้องแต่ว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้การปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องด้วยนะครับฝากเอาไว้เลยนะฮะคืนนี้คืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะ21สิงหาคมนะครับ2,569 คืนนี้จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคืนนี้หมอปอนมานะครับหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษากับทางหมอปอนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกที่จะสามารถเอาไปดูแลสุขภาพรักษาดูแลสุขภาพก็หลังเบรกครับหลังเบรกก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษากันเหมือนเดิมนะอาจารย์ปอนท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบรรลม
1: โอเคเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับเชิญครับ
2: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคมเนาะครับผมสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปในลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะ
1: ครับ
2: ทั้งมรสุมด้วยนะครับผม
1: แล้วยังดีไม่มีแผ่นดินไหวเรื่องแรง
2: ใช่
1: จะมีปัญหาก็น้ำท่วมที่จะหนักหน่อยครับ
2: ใช่คือต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับผมแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับผมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนหนึ่งก็ไม่ทวนหนึ่งหลักๆ ก็มาจากมนุษย์ด้วยกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของขยะอะไรนี้ละกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยถึงผลกระทบหนึ่งนะครับผมที่มันอาจจะมาในลักษณะของสิ่งรอบตัวนะครับผมแต่มันก็จะเกิดจากร่างกายเรานี่แหละเป็นตัวที่ต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในหัวข้อของพืชลมพิษนะครับ
1: ครับ
2: พืชลมพิษเนี่ยก็ คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นหูแล้ววันนี้ขออภัยเจ็บคอ
1: เชิญครับเชิญครับ
2: คุณผู้ฟังก็อาจจะคุ้นกับคำว่าพืชลมพิษอยู่แล้วนะครับพืชลมพิษก็ตรงตัวเลยนะครับ

0: ครับผมถ้าเราเคยเห็นกันหน่อยก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีอาการระคายเคืองเมื่อไปสัมผัสหรือว่าถูกกับวัสดุหรือว่าพื้นผิวหรืออะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นมานะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เล่นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับผมเป็นผื่นที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนะครับผมหรือสารก่อภูมิแพ้เนี่ยโดยผื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเกิดขึ้นเป็นตุ่มนูนสีแดงนะครับมีอาการคันนะครับผมคล้ายๆกับผื่นยุงกัดนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีอาการบวมรอบๆผื่นเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นก็มักจะหายได้ในวันนึงนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผม
1: ครับ
0: แต่บางคนถ้าภูมิคุ้มกันผื่นมันกระตุ้นมากหน่อยมันก็อาจจะเรื้อรังเป็นสัปดาห์ได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุหลักๆที่เรามักจะพบนะครับผมคนที่ขึ้นผื่นลมพิษเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเหมือนกันถ้าอย่างใกล้ตัวหน่อยอาหารนะครับผมบางคนแพ้อาหารทะเลกินแล้วผื่นขึ้นหรืออาหารที่มันถูกถนอมไว้มีการใส่สารกันบูดนะครับผมหรือสีผสมอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วโอ้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างที่สองยานะครับผมบางคนเนี่ยก็ยาบางชนิดเนี่ยกินแล้วแพ้ยาก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษได้นะครับผม
1: ครับ
0: ติดเชื้อนะครับผมติดเชื้อก็คือก็จะเหมาะกับช่วงนี้หน่อยช่วงนี้จริงๆก็คือจริงๆไวรัสก็ระบาดนะครับผมโควิดแถวบ้านผมเยอะขึ้นมากเลยคุณบรม
1: โอ้ใช่ตอนนี้ระบาดเยอะใช่ใช่
0: โควิดเนี่ยก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาเหมือนจะเงียบไปนะครับผมแต่จริงๆตัวเขาก็อาจจะยังอยู่แล้วก็มันก็กลายพันธุ์นะอาจจะเล่นกับภูมิคุ้มกันของคนเรานี่แหละนะครับผมผู้สูงอายุคนที่เจ็บป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังเรื่องนี้กันต่อไปเหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของไวรัสและแบคทีเรียเชื้อราหรือพยาธิก็ทำให้เกิดลมพิษได้ทั้งหมดเลยนะครับผมหรือใครที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อนะครับผมอย่างเช่นต่อมไทรอยด์นะครับผมหรืออิทธิพลทางกายภาพบางอย่างนะครับผมบางคนเนี่ยก็คือตอบสนองผิดปกติเจอความร้อนเจอความเย็นนะครับผมมีการรัดหรือใส่เสื้อผ้ารัดแน่นหรือใส่เนื้อผ้าบางอย่างแสงแดดหรือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการผื่นกำเริบได้นะครับ
1: ครับ
0: แพ้สารที่สัมผัสนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนอกลมผ้าเนาะแพ้ขนสัตว์แพ้พืชอะไรเงี้ยนะอย่างผมนี่แพ้หญ้ากับผ้ากำมะหยี่ผมเจออะไรคันๆนี้ไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: หรือบางคนแพ้แมลงนะครับผมอย่างเช่นพิษจากแมลงเช่นผึ้งต่อยอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโรคบางอย่างเช่นขออนุญาต
1: ครับ
0: โรคบางอย่างที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับผมเช่นโรคมะเร็งนะครับผมหรือโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผม
1: ครับ
0: ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นให้กับมีการหลั่งสารต่อต้านเขาเรียกอะไรสารภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบขึ้นมาก็อาจจะทำให้เราเนี่ยภูมิไวนะครับผมหรือบางคนเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับผมผื่นก็อาจจะเป็นหายๆนะครับผมแน่นอนว่าพอเรามีอาการอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันเป็นแล้วหายไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะครับผมแต่ผู้ป่วยลมพิษจำนวนมากเนี่ยแม้ว่าแพทย์จะพยายามหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันก็ยังหาสาเหตุไม่เจอคือมันเป็นนั่นแหละเรารู้ว่ามันเป็นแต่บางทีมันไม่รู้ชัดว่าเป็นจากอะไรนะครับผม
1: ครับ
0: แต่หลักๆเนี่ยมันก็มักจะพอมันเริ่มเป็นบ่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเขาจะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาอาจจะไวต่ออะไรบางสิ่งนะครับผมก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมนะครับผมก็คือรู้แล้วว่าแพ้อะไรโดนอะไรแล้วคันก็ต้องเลี่ยงสิ่งนั้นนะครับผมการรักษาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการควบคุมนะครับผมป้องกันไม่ให้ลุกลามก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องอาการกำเริบขึ้นมาแล้วเป็นนะครับแล้วได้ยานะครับเช่นยาที่ช่วยแบบต้านการอักเสบนะครับผมลดอาการคันและบวมนะครับผมลดการหลั่งสารต้านการอักเสบในร่างกายนะครับผมหรือขึ้นยกระดับขึ้นหน่อยยาสเตียรอยด์นะครับผมสเตียรอยด์ก็ตรงตัวเลยมันเป็นยากดภูมินะครับผมถ้าภูมิเราทำงานไวเกินตอบสนองต่อสิ่งต่างนี้อย่างเงี้ยมากเกินก็จะกลายเป็นการใช้ยากดภูมินะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าพอสาเหตุไม่ชัดเจนเนี่ยการกินยามันก็จะเป็นเหมือนการระงับปลายเหตุมากกว่านะครับผมแต่ก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยจะชัดเนาะ เป็นผื่นขึ้นแล้วต้องกินยาแก้แพ้ปรากฏกินยาแก้แพ้ผื่นหายไปง่วงแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลของยากดภูมินะครับผมพอมีการดูแลตัวเองประมาณนี้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือการดูแลตัวเองในผู้ที่มีปัญหาของเรื่องผื่นลมพิษเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละคนมากๆนะครับผมหลักๆ ก็เป้าหมายง่ายๆเลยไม่ให้ลุกลามแล้วก็ไม่ให้รุนแรงนะครับผมคือเวลาพูดถึงภูมิคุ้มกันเนาะถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันก็จะเป็นภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับอวัยวะบางอย่างภายในอย่างเช่นแบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับผมฉะนั้นเนี่ย คุณผู้ฟังก็หนึ่งเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมพอเราเป็นเนี่ยผิวหนังเราจะมีความไวต่อปัจจัยกระตุ้นมากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยก็ควรจะเลือกที่เป็นแบบอ่อนโยนกับผิวนะครับผมบางทีหมอแผนปัจจุบันหรือว่าอย่างแผนไทยเนี่ยก็จะมักจะแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เด็กเล็กเด็กทารกเนี่ยใช้กันนะครับผมเพราะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวเด็กนะฮะถ้าเราใช้เนี่ยเราก็อาจจะทำให้เราไม่อาการไม่รุนแรงมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อเคมีด้วยนะครับผมอันที่สามแผนไทยเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสมหะเนาะแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะครับผมการดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำให้น้ำเนี่ยไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายนะครับการขับถ่ายอุจจาระเขาถึงจะเป็นของแข็งเขาก็มีน้ำผสมอยู่นะครับผมทางปัสสาวะทางเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ช่วยให้ขับออกนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดีนะครับผมจะต้องมากับสุขภาพที่ดีด้วยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอการหลีกเลี่ยงปัจจัยผ่าทางกายภาพอย่างเช่นความเครียดหรือ เรื่องต่างๆที่มันทำให้เราถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับผม ในมุมมองแผนไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมผื่นลมพิษเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรามองว่าเลือดน้ำเหลืองเนี่ยไม่ดีนะครับผมแต่หลักๆธาตุที่จะถูกกระทบให้เกิดอะไรได้ง่ายก็มักจะเป็นลมกับไฟนะครับผมถ้าลมกับไฟกำเริบเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายเนี่ยมันรวนนะครับผมก็จะทำให้มันเกิดอาการคันอาการร้อนนะครับผมแล้วพอความร้อนมันเยอะน้ำก็จะไม่ดีนะครับเผลอๆน้ำที่เรามองว่าเป็นเหมือนเลือดน้ำเหลืองที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้ไฟลมเนี่ยมันกำเริบได้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ถูกกระตุ้นออกมาทางผิวหนังนะครับผมอย่างหลักๆเนี่ยแผนไทยก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นล้างจืดนะครับผมล้างจืดเนี่ยเขาก็จะเด่นในเรื่องของการขับพิษนะครับผมการบรรเทาอาการผื่นคันนะครับผมล้างจืดเนี่ยใช้ได้หลายรูปแบบมากนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยใบสดของเขาก็เอามาทาเอามาตำพอแหลกแล้วก็เอามาพอกผื่นที่มันไม่ใช่แผลเปิดเนี่ยช่วยลดการอักเสบได้นะครับผมบ้านเราเนี่ยล้างจืดก็ใช้ในหลายลักษณะด้วยเหมือนกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการเอาตัวล้างจืดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผมหลักๆ ก็จะเป็นเหมือนชานะครับผมช่วยขับปัสสาวะนะครับผมช่วยขับของเสียนะครับหรืออย่างของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเนี่ยการจ่ายชาล้างจืดเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนกับช่วยเคลียร์ของเสียออกก่อนการขับล้างสารพิษออกก่อนแล้วค่อยเริ่มจ่ายยาที่บำรุงร่างกายนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างในผู้ป่วยที่เป็นแบบผื่นอักเสบอะไรเงี้ยเราก็มีการจ่ายชาล้างจืดเพื่อใช้ในการเอาไปชะล้างแผลได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็มองว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนะครับผมเขาก็จะมีความเย็นๆหน่อยนะครับผมทีนี้มันก็จะมีในการเอาล้างจืดเนี่ยมาปรุงที่ชัดๆเนี่ยก็คือเขาบอกล้างจืดเนี่ยหลักๆถ้าเอามาต้มเนาะล้างจืดตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีล้างจืดดอกสีขาวดอกสีเหลืองดอกสีม่วงนะครับผมดอกสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเขาเรียกอะไรสารสำคัญที่รากและใบมากกว่าชนิดอื่นนะครับผมล้างจืดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสดทั้งแห้งเนาะส่วนใหญ่บางทีเราไม่ได้ปลูกหรอกแต่ว่าเรามักจะพบเจอเขาได้ง่ายนะครับผม
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอามาพอกนะครับผมการใช้ใบสดเนี่ย4-5ใบเนี่ยล้างสะอาดแล้วก็ตำผสมน้ำนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาว่าถ้าใช้เป็นน้ำซาวข้าวเนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับผมหรือถ้าเอามาใช้ดื่มเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหลักๆ ก็แนะนำว่าต้มเดือดแล้วค่อยมาดื่มเนี่ยก็จะดีนะครับผมหรืออย่างของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าบางทีเราดูแล้วมันเป็นเรื่องของ เราอยากให้เขาดื่มน้ำมากขึ้นด้วยนะครับชาชงรังจืดของทางโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นซองพร้อมใช้อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็บอกอ๋อไม่ต้องต้มหรอกเอาไปใส่ขวดน้ำลิตรเลยเดี๋ยวสีเดี๋ยวอะไรเขาก็จะออกรังจืดเนี่ยข้อดีคือเขาทานง่ายนะครับผมรสชาติเขาไม่ขมแล้วก็ไม่ได้เด็ดมากมันจะเหมือนกินชาจริงๆนะครับผมเราก็จะเหมือนกับให้ดื่มจิบตลอดวันอะไรเงี้ยนะครับช่วยขับปัสสาวะแล้วก็เหมือนกับการดื่มน้ำชดเชยให้ร่างกายด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับผมยารังจืดของโรงพยาบาลนะครับผมจะมีคำถามมาตลอดนะว่าทำไมถึงไม่ใส่รังจืดแบบเดียวๆนะครับผมก็หลักๆ ก็เรื่องของอย.นะครับผมเพราะว่ารังจืดเนี่ยขึ้นไม่อนุญาตให้ขึ้นรังจืดเป็นขึ้นทะเบียนรังจืดเป็นยาเดี่ยวนะครับผมเพราะว่าเป็นยาแผนโบราณนะครับผมฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในตำรับคัมภีร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้ในลักษณะยาเดี่ยวด้วยนะครับผมเราก็เลยมีการเอามาใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับผมก็จะมีแบบลูกใต้ใบย่านางนะครับผมก็จะมีความเย็นเพิ่มขึ้นมาก็ช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนนะครับผมแล้วก็มีใบเตยแต่งกลิ่นให้ทานง่ายฉะนั้นเนี่ยตัวชารังจืดของโรงพยาบาลเนี่ย ก็จะค่อนข้างทานง่ายนะครับผม แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอาจจะ ไม่สามารถหายาได้นะครับผม ก็สามารถเอาตัวใบรังจืดที่หาได้ตามบ้านอะไรเงี้ย ก็มาชงผสมกับใบเตยหรือว่าจะเป็นมะตูมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือแต่งกลิ่นแต่งรสเข้าสักหน่อยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ตัวรังจืดเนี่ยแก้แพ้แก้ลมพิษแก้ผื่นคันนะครับผมลดอาการอักเสบนะครับผมผื่นจากแมลงเนี้ยเราก็มีในลักษณะของสเปรย์รังจืดด้วยนะครับผมตรงเนี้ยก็เอามาทำยาราดได้นะครับผมในส่วนของทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแจกสูตรทำสเปรย์รังจืดเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันฝนเนาะบางทีร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดผื่นหรืออะไรงี้ได้นะครับผมก็จะมีมาแนะนำเรื่องของสูตรยานะครับผมที่เป็นสเปรย์รังจืดนะครับผมส่วนประกอบนะครับผมถ้าคุณผู้ฟังแล้วไม่ทันก็สามารถโทรมาถามอีกทีนึงได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยของที่ต้องเตรียมก็จะเป็นสมุนไพรประมาณ4ชนิดนะครับผมก็คือจะเป็นใบรังจืดนะครับแห้งหรือสดก็ได้นะครับผมประมาณ20ใบนะครับใบบัวบกนะครับผมประมาณ20ใบนะครับแตงกวา4ลูกนะครับผมแล้วก็ว่านหางจระเข้ที่เป็นใบเขาก็คือเป็นแท่งๆเนี่ยเนาะ4นะครับผมแล้วก็น้ำสะอาดประมาณ1ลิตรนะครับผมเท่ากับว่าสัดส่วนเนี้ยคุณจะสามารถทำสเปรย์รังจืดเนี่ยใช้ได้ประมาณ1ลิตรเลยนะครับก็นำใบรังจืดนะครับผมไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับผม1ลิตรนะครับผมพอต้มเดือดแล้วเนี่ยให้ต้มเดือดต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับนำแตงกวาใบบัวบกว่านหางจระเข้ปั่นแล้วคั้นเป็นน้ำกองแยกไว้นะครับผมก็คือเราอันนี้ไม่ได้ใส่ลงไปในหม้อต้มนะเอาแตงกวาบัวบกว่านหางไปปั่นแล้วคั้นน้ำแยกไว้นะครับผมพอมันเดือดลดลงนะครับน้ำรังจืดเดือดลดลงเนี่ยก็เอาน้ำคั้นเนี่ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำคั้นของใบโบบกกับแตงกวาลงไปนะครับพอเริ่มเย็นลงอีกหน่อยก็ค่อยใส่น้ำคั้นว่างหันจระเข้ลงไปนะครับผม
1: ครับ
0: เท่านี้เราก็เอาไปบรรจุใส่ขวดสเปรย์ก็ได้แล้วนะครับผมก็สามารถฉีดเนี่ยลดการอักเสบลดพิษร้อนได้นะครับผมสิ่งสำคัญเลยคือไม่ใช้กับแผลเปิดนะครับผมใช้กับผื่นที่มันมีการอักเสบร้อนๆคันๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะครับผม
1: ครับ
0: เขามีความเย็นแล้วก็ช่วยเรื่องดับพิษร้อนด้วยนะครับผมรังจืดเนี่ยจริงๆมันก็จะค่อนข้างเด่นในลักษณะของเรื่องของผื่นเนาะแต่จริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องของรังจืดเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยเราเวลามีเรื่องของผื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะประเมินเป็นคนๆไปนะครับบางทีถ้าอย่างแมลงสัตว์กัดต่อยเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นในลักษณะของเป็นพยายอเนาะคุณบรรลงพยายอเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งครีมพยายอยาหม่องพยายอนะครับผมหรือถ้าเป็นแบบร้อนในนะครับผมเราก็มีกลีเซอรีนพยายอด้วยนะครับผมเรื่องผื่นอื่นๆเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นแบบเหมือนครีมทาแก้คันอะไรเงี้ยนะครับน้ำมันทาแก้คันก็มีมันขึ้นอยู่กับบริบทเหมือนกันนะฮะน้ำมันเนี่ยก็จะชุ่มหน่อยแต่ว่าถ้ามันเหนอะเกินก็สามารถใช้เป็นครีมได้เหมือนกันนะครับผมแต่รังจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นเครื่องดื่มนี่แหละนะครับหรือเป็นชาที่เราใช้เป็นตัวตั้งต้นในก่อนจ่ายยาสมุนไพรนะครับผม
1: ครับ
0: ซ ึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมมีคนที่เป็นโรคนี้หรือว่าเขาเรียกว่าไงนะหรือเราก็มีอาการลักษณะนี้เป็นอยู่นะครับผมเบื้องต้นผมอาจจะแนะนำให้โทรมาติดต่อกันก่อนเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมหลักๆที่เราอาจจะช่วยพ่อระวังไว้ก่อนก็คือบางทีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตอย่างเงี้ยนะครับผมพอมันเป็นชาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทานไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ระวังในเรื่องของปริมาณการทานนะครับผมอย่างไตเสื่อมเรื้อรังอะไรเงี้ยนะครับผ
1: ม
0: การทานชาลังจืดก็จะควรทานที่ปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ทานในระยะสั้นนะครับผมหรือถ้าผื่นมันเป็นแล้วมันมีน้องมีอะไรที่มันมากกว่าปกติแล้วเราเอายาไปชาล้างเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำซะทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นและมันเป็นบ่อยขึ้นหรือเป็นมากขึ้นนะครับผมเป็นรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยควรพบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะบางทีมันก็จะมีเนาะบางคนก็จะใช้เรื่องของใช้รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีก็ปล่อยไว้อะไรเงี้ยบางทีมันเป็นลุกลามหนักแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ลักษณะของผื่นลมพิษนะครับ ช่วงนี้ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยพอมันมีเรื่องของมลภาวะเยอะเนาะหรือเรื่องของพวกเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรเงี้ยโรคต่างๆมันก็จะกลับมาเด่นขึ้นนะครับโควิดจริงๆนอกจากอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นเนี่ยก็มีอาการกำเริบทางเรื่องของผื่นได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเลิมงูสวัสดอีสุอีใสอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นลักษณะของผื่นอยู่นะครับบางทีพอเราเป็นอะไรที่มันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเบื้องต้นมันบรรเทาแล้วอาทิตย์นึงไม่ดีขึ้นหรือมันมีอาการมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคาดไว้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นผื่นอะไรนั้นแนะนำอย่างนี้ก็คือหนึ่งอาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนเดือนอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้อาทิตย์นี้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปพบแพทย์ก็อาจจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนอย่าทาอะไรพอกไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่มันไปเสียดสีกับเรื่องของผื่นนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผื่นมันกำเริบแล้วก็อาจจะแยกยากขึ้นก็ได้เหมือนกันบางทีเหมือนไปเอายาอะไรอย่างนี้มาทาเนี่ยเขาก็จะอาจจะปิดมันจะทำให้บดบังอาการแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มั่นใจพบแพทย์เป็นอันดับแรกนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการติดต่อพูดคุยนะครับผมอย่างที่บอกเลยก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังจะสนใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาลนี้หรือต้องสอบถามข้อต้องการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็สามารถโทรมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับผมก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตะเลิกก็เปิดนะครับผมช่วงเวลาที่แนะนำให้โทรมาติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ประมาณสัก 9:30 นเนาะถึง11:00 นแล้วก็อีกทีก็บ่าย13:00 นถึงสัก14:30 นเนี่ยกำลังดีนะครับผม
1: คร
0: ับ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์085นะครับ391นะครับ2255นะครับผม085 391 2255นะครับผมอันนี้คือไม่จำเป็นว่าโทรมาแล้วแบบทางนี้จะบังคับให้เดินทางมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมโทรมาพูดคุยกันก่อนได้ว่าอาการเป็นยังไงแล้วอยากลองใช้สมุนไพรไหมหรือว่าทำยังไงต่ออะไรดีหรือว่าถ้าสะดวกมาโรงพยาบาลก็อาจจะมาคุยกันก่อนว่าควรเตรียมยาที่ทานมานะผลเลือดนะประวัติการรักษาอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยไม่สะดวกเดินทางเนาะเราก็มีเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับผมก็คือคลินิกออนไลน์นะครับผมก็ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE application นะครับผมมีทั้งให้คำปรึกษาแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุยกันแล้วโอเคอยากลองใช้ยาสมุนไพรดูก็มีบริการคุณหมอเขาก็จะแนะนำเนาะแล้วก็จะมีบริการจัดส่งยาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของคลินิกออนไลน์เนี่ยจะไม่ได้ครอบคลุมกับการใช้สิทธิการรักษาอะไรนะครับผมก็คือเป็นชำระเงินเองแล้วก็จะมีค่าบริการส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150 บาทนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไม่มีค่าปรึกษานะคุยได
1: ้
0: ไม
1: ่ฟรีปรึกษาฟรี
0: ใช่หมายถึงแบบกลัวคุยแล้วเขาจะคิดเงินไม่ดีนะครับผมเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณโทรติดต่อมาในช่วงที่มีคนเยอะอะไรเงี้ยเขาอาจจะตอบล่าช้านิดนึงนะครับผมก็เพิ่มเพื่อนนะครับผมมาได้ที่ LINE application นะครับผมที่ตัว assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H นะครับผม ABS THAIMED นะครับผม ABS THAIMED นะครับผมในส่วนตรงนี้ก็ขอบอกเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดติดต่อไปแล้วพยายามบันทึกข้อมูลหรือว่าพิมพ์สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเป็นข้อความใหญ่ๆทีเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณพ
1: ิ
0: มพ์ข้อความมันจะเป็นข้อความใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเราจะเขาจะไล่ตอบจากข้อความที่เก่าที่สุดก่อนบางทีมันอาจจะทำให้ตอบเจ้าที่เขาตอบล่าช้าได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นแพทย์แผนไทยนะครับผมฉันก็ไม่มีปัญหาเหมือนโทรคุยกันเลยนะครับผม
1: ครับ
0: ก็เน้นย้ำสุดท้ายนะครับผมจริงๆช่วงนี้ไม่ว่าจะฝนหรือจะแดดเนาะยังไงก็ถ้าเรามีอาการกำเริบต่อสิ่งกระตุ้นอะไรบางอย่างเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้โควิดมันระบาดอยู่นะครับผมยังไงถ
1: ้
0: าเข้าออกสถานที่เนี่ยบ้านเราให้ปฏิบัติตัวคล้ายๆกับตอนโควิดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือเหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราออกจากบ้านไปกลับมาบ้านอย่าลืมล้างมือนะครับผมมันจะคล้ายๆเดิมเลยเนาะคุณบรมกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องความสะอาดเนาะถ้าไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะอะไรมากลับมาอาบน้ำดีกว่านะครับผม
1: ถูกต้องครับ
0: หรือก่อนเข้าไปหาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราเช็คดีๆว่าเรามีสิ่งสกปรกมีอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเด็กเล็กผู้สูงอายุเสี่ยงหมดเลยนะครับผมช่วงนี
1: ้
0: มันมาไวถึงมันจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็อันตรายอย
1: ู่ใช่ไม่เป็นดีที่สุดครับ
0: ไม่เป็นดีที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีอาการฟ้าลายโจรเบื้องต้นหรือยาน้ำแก้ไออะไรเบื้องต้นบรรเทาอาการดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5วัน7วันอะไรอย่างนี้ก็ไปพบคุณหมอดีกว่าหรือถ้าเอาชัวร์ตรวจ ATK ครับยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผม
1: อ
0: ันนี้ชัวร์กว่า
1: ครับ
0: โอเคประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคเลยครับอ่ะให้ทางอาจารย์ปอนนะหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้พอมีเวลาพอสมควรนะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาในเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ทางเลือกในการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับหรือว่าตำรับยาสมุนไพรไทยต่างๆที่อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมกับทางหมอปอนของเรานะครับหลังเบรกครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้02-290-0473นะเบอร์เดียวครับเรารับทีละท่านนะ02-290-0473หลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตครับ
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับคนไทยสนับสนุนคนไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณแล้วด้วยนะครับโทรศัพท์ว่างครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้โทรมาได้เลยนะผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางหมอปอนนะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับย้ำวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยกับหมอปอนนะครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์นะจดใส่สมุดไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยครับแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ02-290-0473เรารับทีละท่านนะเบอร์เดียวนะเปิดสายเบอร์เดียวแล้วก็รับทีละท่านเคลียร์ทีละท่านจบไปก็สายใหม่เข้ามาจบไปก็สายใหม่เข้ามานะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังที่ฟังอยู่เชิญครับตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาสปรึกษานะครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเลยใครอยากจะถามเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าจะอยากจะถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะบางทีก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะใช้ตัวนี้ได้ไหมใช้ตัวนี้ร่วมกับตัวนี้ตัวนั้นนะใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามนะกับทางหมอปอนได้นะครับมีไหมครับวันนี้ทำไมเงียบๆเอ่ยปกติขยันโทรกันจังวันนี้เงียบเนาะฝนตกหลับกันหมดแล้วเหรอฮะ02-290-0473นะครับรับทีละท่านนะเดี๋ยวสายแรกวางเสร็จสายต่อมาเตรียมโทรได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับสายแรกโทรจากไหนครับ
4: จากสระบุรีจะหมอวันดีจ้ะ
3: เชิญครับเชิญครับเธออะไรครับอาจารย์ปอนฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: อาจารย์เพราะว่ายายเป็นอะไรมันเป็นเคยเป็นเวียนเป็นมึนอะทีนี้มันหมอก็บอกไม่เป็นอะไรแต่ยายก็จะเป็นตี 4 ตี 5 ตี 3เนี้ยลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืดบางครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็ยายก็อยากไปหาหมอปอนโทรไปก็ไม่ติดที่ไพรูเบตอะมันจะต้องนอนแบบไหนอะหมอหมอนต่ำหรือว่าหัวทรงหรือ
5: เบื้องต้นนะครับผมคือตอนเนี้ยถ้าต้องตื่นมาทำอะไรแม่เช้ามืด
4: ไม่ได้ทำจะยายแก่ละอายุ76แล้วอ่ะ
5: หุงข้าว
4: ตักผ้ามั่งถูบ้านมั่งอะไรตามภาษาบ้านใหญ
5: ่ลูกตื่น
4: ไปทำงานจะงง
5: แล้วเป็นมานานหรือยังครับ
4: โอ้ยายเป็นมาที่เรียนที่มันเป็นมา30 กว่าปีแล้วแต่ต้องกินยาโหมเขาอะ กับหอมที่ทาปจันทร์กรุงเทพแล้วก็กินของมองนี่ด้วยแล้วก็ใช้ยามองเขียวมาตลอดตอนนี้พอมันขาดไม่ได้มองนี่มันจะให้ใจกินอะไรถึงจะดี
5: เมื่อกี้เห็นถามเรื่องหมอนคือมันนอนไม่สบายเหรอหรือว่ายังไงไหมครับ
4: ไม่เข้าใจไงถ้านอนหมอนมันก็ธรรมดานะแต่นี่บางคนก็มองให้นอนต่ำไว้นอนหงายเหรอ
3: มันจะเกี่ยวไหมหมอนมีส่วนเกี่ยวไหมหมอนต่ำหมอนสูงยังไงใช่ไหมอยากจะถามตรงนี้ด้วยใช่ไหมเอาเรื่องหมอนก่อนเอาเรื่องหมอนก่อนว่ามันเกี่ยวไหมหรือว่าแนะนำหมอนยังไงดีครับหมอปอนครับ
5: คือจริงๆอะครับผมถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยแล้วมันนอนไม่หลับอะมันอาจจะไม่ใช่ที่หมอนนะครับผม
4: หลับ
5: อึดนะอะไรนะครับ
4: หลับดี
5: แต่ว่าตื่นบ่อยเนาะ
4: ไม่อะบางทีห้าทุ่มฟังหมอเสร็จแล้วก็หลับไปถึงตีสองตีสามกี่ตีห้าก็มี
5: นอนดึกจัง
3: แล้วที่ตื่นเนี่ยตื่นจากอะไรครับ
4: อ๋อก็มันก็จะเป็นเวลาตื่น
3: มันตื่นเองตื่นไม่ใช่ตื่นเพราะปวดหัวใช่ไหม
4: หัวนี่มันจะตึงอยู่ตลอดเลยเส้นขวาละข้างเส้นเอ็นเนี่ยมันแข็งเป๊กเลยแล้วมันเป็นไหล่ทั้งไหล่ทั้งขวามันตะบักมันจมมานานละ
5: อ๋อ
4: เป็นหลังโค้งด้วยเพราะว่าตกโอ่ง
3: อาจารย์เชิญต่อเลยครับ
5: คือเหมือนพอคุณยายเล่าให้ฟังเพิ่มเนาะมันเหมือนเริ่มมีโรคกล้ามเนื้อโผล่เข้ามานิดนึงแล้วนะครับผมแล้วปกติอยู่สระบุรีได้นวดบ้างไหมครับ
4: โอ้นวดตอนแรกก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลมาพุทธบาทแต่ตอนนี้เขาไม่มีคิวให้เลย
5: คือเบื้องต้นน่ะรู้สึกว่ามันเป็นหลายๆอย่างเนาะอาจจะเป็นเรื่องตื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่ว่าพอเราบอกมันหมอนมันมีอย่างนั้นเรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างนี้ผมว่ามันอาจจะมีเรื่องกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันคือนอนอาจจะนอนดีนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสุขสบายตัวเท่าไหร่ก็จริงๆถ้ายังไหวก็ยังแนะนำนวดอยู่นะแล้วถ้าที่โรงพยาบาลไม่มีแล้วอนามัยใกล้บ้านมีไหมฮะ
4: มีแต่ไม่เคยไปสักท
5: ีอ
4: ย
5: ู่
4: ไม่ไกลประมาณ4-5 โล
5: อยู่ตรงไหนนะครับ
3: 4-5 โลห่างกันนะ4-5 โลใช่ไหม
5: ที
3: ่
5: ไหน
3: แล้วที่อนามัยเนี่ยมีนวดแผนไทยไหม
4: มี
3: น
4: ่าจะมีไหมไม่เคยไป
3: ก็ต้องไปเช็คดูนะอาจจะเป็นทางเลือกเสริมคือถ้าที่โรงพยาบาลเต็มเราก็จะมาทางเลือกทางอนามัยต้องลองไปเช็คดูหรือแม้ก็ต้องไปจองคิวนะ
4: จ้ามันก็จองอยู่แล้วแต่มันไม่ทันหรอก
3: ไม่จองแล้วไม่ทันยังไงเขาก็ต้องให้คิวเราสิว่าคิวเราจะมาวันไหนอีก5 วันมาอีก6 วันมาอีก10 วันมาคือไปจองคิวแบบนั้นอ่ะ
5: ปกติเป็นคนยังครับมีลูกหลานพาไปอะไรงี้ไหม
4: มีจ้ะ
5: ให้เขาช่วยดูช่วยจองให้
3: ใช่ต้องไปจองคิวต้องไปจองคิวครับไม่ใช่จองวันนี้นวดวันนี้ครับบางทีมันจองแล้วนวดอีกหลายวันเนี่ยแต่ไปจองคิวไว้ก่อนนะม
4: ันจะได้
3: เป็นเดือนก็ต้องไปครับโอเคนะเอาเคลียร์เรื่องนวดเรื่องแล้วก็แต่ต่อเชิญนะครับอาจารย
5: ์คือตอนนี้ผมแยกเป็น2 ประเด็นเนาะประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือคิดว่าการนอนมันพฤติกรรมการตื่นเนี่ยอาจจะเป็นความเคยชินระดับหนึ่งแต่ว่าการนอนเนี่ยสรุปคุณยายเนี่ยบอกว่านอนดีนะครับผมแต่ว่าที่บอกเพิ่มขึ้นมาก็คือมันมีเรื่องหมอนกับเรื่องบ่าสะบักไหลเนาะตรงนี้ผมอยากให้ลองดูก่อนเหมือนกันคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอายุเรามันยังได้อยู่นะผมก็อยากเชียร์ให้กลับอยากให้กลับมานวดต่อเนื่องดูนะครับผมคือถ้ามันสบายตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยไอความปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วเราก็อาจจะนอนสบายขึ้นก็ได้นะครับผมเรื่องหมอนอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอีกทีนึงจริงๆถ้ามันไม่ใช่มันก็คงจะปวดตึงนั่นแหละแล้วมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวเฉย
3: ๆนอนหมุนแล้วหนุนหมอนแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเนี่ย
4: มันก็เขาให้นอนง่ายก็นอนง่ายอะจ้ะตอนแรกฉันนอนตะแคงทีนี้มันเจ็บใจ
3: ใครให้นอนง่ายครับ
4: หมอเขาบอกว่าให้นอน
3: เพราะว่านอนให้นอนง่ายเนื่องจากว่า
4: หลังมันโก่ง
3: เลยหมอให้นอนง่ายแล้วนอนง่ายแล้วเรารู้สึกคอเราชันไปไหมหรือคอเราต่ำไปไหมเราสังเกตตัวเองไหม
4: ฉันก็หนุนขากับหนุนหมอนนั่นแหละเท่าๆกัน
3: แล้วรู้สึกเป็นยังไงหนุนแล้วเมื่อยคอเคล็ดคออะไรไหมล่ะมันปกติไหมล่ะ
4: ไอ้คอนี่มันไม่เมื่อยแต่มันปวดเนี่ยมันปวดเส้นที่ว่าเป็นอยู่ทีนี้ฉันก็อยากถามหมอเดี๋ยวอยากไปหาที่โรงพยาบาลลูกก็ไม่สบายเหมือนกันเป็นสมองหลังไม่รู้
5: เลยแล้วนอนแล้วปวดหลังบ้างไหมนอนหลังโก่งแล้วนอนไงไม่ปวดหลังใช่ไหมครับ
4: ไม่ปวดนะหมอแต่มันหลังอะสะดุกมันโตขึ้นมาเยอะไม่ปวด
5: คือไม่ได้ปวดหลังเนาะแต่ว่าตึงบ่าตึงสะบักตึงไหล่เนาะ
4: อย่างตึงคอตึงเส้นคอที่มันเลือดมันอะไรกันแข็งค
5: อเอางี้ก่อน
3: ยายฟังนิดนึงยายฟังนิดนึงจ้า
5: เบื้องต้นเนี่ยมันเรื่องกล้ามเนื้อมันอยู่เอาเท่าที่ผมพอเห็นเนาะจริงๆการไปอนามัยใกล้บ้านเนี่ยต่อให้เราไม่เจอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีกายภาพอยู่เหมือนกันนะครับผมมันเป็นพื้นฐานหรือระเบียบเขานี่แหละนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราลองไปอนามัยดูก่อนก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าจองโรงพยาบาลยากนะเพราะว่าไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าเป็นกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็สามารถดูแลเราในเรื่องของส่วนตรงนี้ได้นะส่วนเราจะจองไปโรงพยาบาลต่อไหมเนี่ยผมก็อยากให้ลองดูก่อนนะครับคือมันคงไม่ได้แบบจองวันนี้มีคิวเลยหรอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ช่วงเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็โทรไปล่วงหน้าสัก 3-4 วัน
3: เราจองไว้เถอะถึงเวลาก็ไปนวด
5: อย่างเราจะไปเสาร์อาทิตย์เราโทรสักวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคิวแหละผมว่า
4: ต้องไปเองจากหมอก็ไม่ถูกผมไม่รับ
3: ก็ไปจองได้ก็ให้ลูกหลานไปจองก็ได้เนาะโอเคเรื่องจองเคลียร์นะพยายามไปจองแล้วก็พยายามหาเวลาไปให้เร็วที่สุดที่อนามัย
5: ใช่ไหมอนามัยก่อนใช่ครับผม
3: หรือที่ไหนที่เขารับเราดูแลเราเบื้องต้นได้ก็ไป
5: เพราะว่าอย่างนวดตามบ้านเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะบางทีเรากระดูกอะไรอย่างนี
3: ้โอเคอ่ะโอเค
4: เขาไม่ใช่
3: หยุด
4: ล
3: ื
4: มไม่ค่อยได้ม
3: ัน
4: เป็นเม็ดใกล้เป็นตามที่อ
3: าจารย์ฟังเข้าใจไหมอาจารย์ฟังไม่เข้าใจหยุดก่อนเดี๋ยวเอาถามใหม่ดิเดี๋ยวอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องถามใหม่ที่ว่าอะไรนะ
4: ตามันลืมไม่ขึ้น
3: อ๋อ2-3
4: วินาทีแล้วลืมได
3: ้หลับตาเสร็จแล้วนอนอยู่หรือนอนอยู่ดีกว่าจะลืมตาได้มันไม่ตามันไม่แหกออกมาต้องใช้เวลา 2-3 วินาทีถึงจะเบิ่งบักตาลืมได
4: ้อ
3: ันนี้ผิดปกติไหมหรือว่ายังไงแก้กันดีอาจารย
5: ์จริงๆคิดว่าเป็นความล้าของหนังตานะครับผมจริงๆมันอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องหนังตามันล้าได้นะครับผมมีนัดไปโรงพยาบาลบ้างไหมแบบโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยที่หมอเขานัดอะไรเงี้ยมีไหมครับ
4: ท
5: ำ
4: น
5: ั
4: ดไปแล้วล
3: ู
4: กไม่เอาไปน
3: ั
4: ดมาเลย
3: กลายเป็น3 เดือน
4: แล้วก็น
3: ั
4: ดไปอ
3: ี
4: ก3 เดือน
3: ไปโรงแล้วนั่นแหละนั่นแหละไปเมื่อไหร่ก็ไปให้หมอดูให้หมอไปถามหมอเขาว่าตา
5: หมอตาแต่เราอาจจะต้องบอก
3: เดี๋ยวดิอย่าเพิ่งพูดฟังให้เข้าใจก่อน
5: คือ
3: เชิญครับอาจารย
5: ์คือสรุปหมอเขานัดเดือนไหนนะครับ
4: อีก3 เดือนนะเพิ่งไปเมื่อวันก่อน
3: อีก3 เดือนก็ไม่เป็นไรอาการนี้มันไม่น่าจะหนักหนาเลยใช่ไหมอาจารย
5: ์คือถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไปหาหมอตาด้วยก็ดีเพราะว่ามันเสี่ยงเป็นโรคตาล้าเหมือนกันตามันจะปิดตามันไม่แข็งอ่ะหนังตา
3: ถ้ามีโอกาสไปหาหมอตาดูหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรยังปกติยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไปตามนัดแล้วก็ไปหาหมอที่นัดเราแจ้งเขาด้วยให้เขาดูให้เราหน่อยส่วนหมอนถ้าจะลองเปลี่ยนก็ลองถามลูกดูลองปรับดูสิปรับแล้วเอามานอนแล้วมันเป็นไงดีไหมเหมาะกับเราไหมสะดวกสบายไหมถ้ามันดีขึ้นก็เปลี่ยนถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปใช้ของเดิม
4: ก็ได้มือหมอมะนาวไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะโทรไปถาม
3: เรื่องอะไรอ
4: ยากจะไปหาที่โรงพยาบาลอ๋อ
3: ไปของใครหลุดเนี่ยโอเคของยายหลุดไปแล้วจะไปหาหมอมะนาวที่คลินิกที่วิทยาลัยใช่ไหมโทรไปก่อนก็ดีนะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรมีหมออื่นอยู่ก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาบ้าได้นะครับคุณยายนะฮะ ถ้าคุณยายยังมีข้อสงสัยอะไรโทรมาเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
6: ยาจ้า
3: เชิญครับถามหมอปอนได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
6: คืออยากถามว่าโรคไตเนี่ยมันบวมด้วยหรอคะ
5: โรคไตบวมได้ครับผมต้องคือต้องอันนี้ตรวจโรงพยาบาลมาแล้วใช่ไหมครับ
6: จ้า
5: เป็นเราเองหรือว่าเป็นคนคิดเป็นญาติครับ
6: เป็นเองจ้ะ
5: คือหมอบอกว่าเป็นไตเสื่อมใช่ไหมครับ
6: เขาบอกว่าต้องล้าง
3: โอ้โหเยอะแล้ว
5: ถ้าต้องล้างไตเนี่ยผมขอผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าหมอบอกว่าต้องล้างไตแล้วอะครับมันมักจะเป็นไตระยะที่5
3: ของเสียเยอะแล้วของเสียเยอะแล้วเกิดอาการบวมแล้ว
6: แล้ว
3: คำถามคืออะไรครับเดี๋ยวครับอาจารย์แป๊บคำถามของคุณคืออะไรครับ
6: คืออยากรู้ว่ามันบวมด้วยเหรอ
3: บวมครับของเสียมันตกค้างครับมันไม่ออกแล้วครับ
6: เนี่ยมันบวม2ข้างแทบจะแตกแยะเลย
3: บวมครับบวมครับต้องไปถ่ายออกไปล้างออกครับหมอจำกัดน้ำแล้วใช่ไหม
5: หมอให้กินน้ำน้อยๆแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช
3: ่ถูกต้องแล้วครับบวมแล้วครับมันอาการหนักแล้วครับ
5: อันนี้บวมตรงไหนนะครับสองข้างขาเหรอครับ
3: เท้า
6: ข้างขา
3: ข้างขาอื
5: มโอเคก็คือมันคือไตอ่ะมันมีหน้าที่กรองของเสียเนาะทีนี้พอไตมันเสื่อมของเสียมันก็จะค้างหน่อยการไหลเวียนมันก็จะแย่ลงหน่อยนะครับวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นก็คือปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องไปอันนี้ยังสรุปเขานัดฟอกไตแล้วใช่ไหมครับ
6: ไม่ฟอกจ้ะ
3: ล้างเฉยเหรอ
5: ล้าง
6: ไม่ได้ล้างทั้งฟอกทั้งไม่ล้าง
3: เอางี้หมอเขานัดคุณทำอะไรบ้าง
6: เขาก็จะนัดให้ไปล้างแต่ว่าไม่ล้างเพราะอยู่คนเดียว
3: ควรจะล้างครับ
5: คือมันจะแย่ลงนะครับผมอันนี้เป็นห่วงมาก
3: เด
5: ี๋
3: ยวติดเชื้อได้นะถึงตายนะครับ
5: คือก็จะอย่างที่คุณบรรลมพูดครับถ้าขยายความเบื้องต้นก็คือมันจะไม่ใช่จากข้างนอกหรอกมันจะจากร่างกายเราที่ของเสียมันเยอะขึ้นนะครับผม
6: ตอนนี้ก็ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดอยู่เพราะว่าต้องให้เลือดทุก7วันนะ
5: คือที่บอกว่าอยู่คนเดียวมันประมาณไหนครับหมายถึงว่าเราเดินทางไปไม่สะดวกหรอหรือว่าไม่ไหวอะไรยังไง
6: จ้า
5: จริงๆตรงนี้ผมจะขอเสนอเพิ่มเติมนะคือถ้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่เขามีเรื่องฟอกไตหรือว่าล้างไตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะของโรงพยาบาลใหญ่เนาะเขาจะมีเหมือนสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเราอาจจะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับผมว่าเราเดินทางลำบากอะไรเงี้ยมันพอจะมีหน่วยงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาดูได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ล้างอ่ะมันจะแย่ลงอีกนะครับเราจะเหนื่อยง่ายเราจะค่อนข้างอ่อนเพลียนะครับผมแล้วไตเขาก็จะแย่ลงอีก
6: พอบวมขึ้นมาสองข้าง
3: อันตรายมากครับอันตรายครับ
6: อย่า
5: ไปนวดหรืออะไรนะครับถ้าเต็มที่ก็อาจจะนอนยกขาสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผม
3: ไป
5: ลองคุยจริงๆว่าเราอาจจะไม่สะดวกเดินทาง
6: อย่างนี้ห้ามกินอะไรบ้างจ้ะ
5: ถ้าเอาแบบกว้างๆเลยนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคไตระยะนี้ก็คืออาจต้องอาจจะพยายามทานอาหารอ่อนครับแต่ก็คือทานให้หลากหลายแต่ว่าไม่ทานรสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่ทานสิ่งที่มันเป็นน้ำมากจนเกินไปอะครับผมตอนนี้ก็ให้ใบคำแนะนำอะไรไหมครับ
3: อาหารรสจัดหยุดเลยรสเค็มหยุดเลยกินจืดจืดเลยกินจืดอย่างเดียวเลยครับ
6: กินแต่จืดแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันอึดอัดไปหมดเลยบวม
3: ใช่ระบบมันเริ่มรวนแล้ว
5: เขาก็จะแนะนำเป็นแบบเหมือนอาหารที่มันมีโปรตีนด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าทานแต่ข้าวเดี๋ยวมันไม่มีแรง
3: กินไข่ขาวได้ครับไข่
5: ขาว
3: ไข่ขาวกินวันละ3ฟอง4ฟองได้เลยครับ
5: ใช่คร
6: ับ แล้วก็ทำยังไงก็ต้มหรือว่า
3: แล้วแต่เราเลยต้มดีที่สุดต้มแล้วกินแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่ต้องกินวันละ4ฟอง5ฟองกินไปเลยครับ
5: คือเขาก็จะบอกว่ามันก็ให้หลากหลายเนาะเนื้อสัตว์ อาจจะมีแต่ว่าต้องเป็นแบบไม่มันไม่หนังเนื้อปลาเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่ขันในอะไรเงี้ยที่มันไม่มันไม่หนังนะครับผมก็คืออาจจะเอามาต้มหรือเอามาตุ๋นให้มันง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับผม
6: กุ้งกินได้ไหมจ๊ะ
5: อะไรนะ
6: กุ้ง
5: กุ้งเหร
3: อก็น่าจะพอได้เนาะ
5: กุ้งจริงๆกุ้งเขาก็เป็นคอเลสเตอรอลนะแต่ผมจะบอกว่ากินบ้างก็ดีนะครับ
3: กินได้บ้างตัว2ตัวแล้วก็นานๆสัปดาห์ 2-3 หนพอได้นะ
5: คือเอาลองคิดที่เขาไม่แนะนำดู
3: แต่ปลาแนะนำให้กิน
5: กุ้งเนี่ยถ้าแนะนำคือกินเนื้อกุ้งนะครับมันกุ้งหัวกุ้งอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะครับผมแล้วก็ปรุงตื่นนะ
3: เวลามันจะหมดเรื่องกินก็เอาประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะกินผักสีขาวเข้าไว้กินผักสีขาวเข้าไว้แล้วที่ปัญหาคือคุณต้องไปฟอกอ่ะต้องไปล้างอ่ะ
5: ต้องลองคุยกับ
3: ต้องหาช่องทางดูนะ
5: ลองคุยกับโรงพยาบาลให้ลองขอความช่วยเหลือเขาก่อนนะผมไม่ได้ปฏิเสธ
3: มันไปไม่ได้เพราะไม่มีคนพาไปหรือไม่มีตังค์หรือมันยังไงปัญหาจริงๆคืออะไร
6: ข้อของอย่างค่ะตังค์ก็น้อย
5: มันใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่ไหมครับ
3: ก็ลองถามทางอบต.ดูนะเขามีน่าจะมีไม่จะมีเงิน
5: หรือลอง
3: พาไปอะไรเงี้ยลองถามทางอบต.ดูนะทางอสม.ดูว่ามีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะโอเคนะหมดเวลานะขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์
5: คร
3: ับ โอเคครับสวัสดีครับไปฟังข่าวครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: กระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลัง5หน่วยงานรัฐประกาศเจตนารมณ์งดใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีเดินหน้าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย
15: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเห็นชอบนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มเพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยและเต็มศักยภาพ โดยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5เรื่อง Journey Through the Little Galaxy ชวนลดชวนเล่นชวนรู้เสริมสร้างสุขเด็กปฐมวัยไทยที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นวันนี้5หน่วยงานได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยและงดใช้ก่อนอายุ2ปีโดยมีแนวทางปฏิบัติ3ข้อคืองดการใช้สื่อหน้าจอสื่อดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัลทุกชนิดในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีอย่างเด็ดขาดลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปอย่างมีเงื่อนไขและอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของผู้ปกครองและครูและให้หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อหน้าจออย่างเคร่งครัดพร้อมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: กระทรวงคมนาคมผลักดันเมกะโปรเจกต์ระบบราง 50,000 ล้านบาทยกระดับจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ศูนย์กลางโลจิสติกประเทศ
16: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนายวราวุฒิได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดทรุดโทรมจากปัญหาน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข340โดยนายพิพัฒน์ได้รับข้อเสนอพร้อมระบุว่ากระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 2,200 ล้านบาทเพื่อมุ่งยกระดับสุพรรณบุรีให้บรรลุเป้าหมายเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการผลักดันโครงการเชื่อมต่อระบบรางมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทเพื่อให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และท่าเรือแหลมฉบังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: กรมการแพทย์แผนไทยจับมือปปส.เดินหน้าสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชควบคุมพิเศษในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควบคู่การป้องกันปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
17: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดและพืชในการกำกับดูแลพิเศษของรัฐในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อขับเคลื่อนการนำพืชเสพติดและพืชควบคุมได้แก่กระท่อมช่อดอกกัญชาฝิ่นและเห็ดขี้ควายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยนวัตกรรมสุขภาพและระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการควบคุมความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยจะเดินหน้าศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้กำหนดมาตรฐานการปลูกการสกัดและผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเฝ้าระวังและป้องกันเน้นการบูรณาการมาตรการกำกับดูแลที่รัดกุมป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและความมั่นคงของชาติสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแหล่งทุนเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและกฎหมายพร้อมประสานแหล่งทุนวิจัยเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนฤมลอุดมพรรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับห้าทุ่มเศษเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz ครับแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่แล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบหรือเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องในหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วแว่ววิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1ถึง2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนู่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่มานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคือไอ้เท่งและไอ้หนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นไอ้แก้วไอ้พูนไอ้ปราบไอ้เมืองไอ้ยอดทองไอ้ดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นไอ้เท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปไอ้เท่งก็ต้องพากย์เสียงของไอ้เท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นไอ้เท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดไอครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับไอ้หนูนุ้ยค่ะสำหรับไอ้นุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร้หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมไอ้หนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสียด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้หน่วยเน่เนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระสายบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5:00 นถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน9ก็คือ99เลยนะคะปี2569ค่ะก็ในทุกวันเสาร์เช่นนี้ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านคือเสาร์อาทิตย์แหละเตือนใจสินทุกวันนี้ก็มีบุญที่จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นประจำเสมอมาตั้งแต่รับราชการจนกระทั่งเกษียณราชการออกมานี่ก็10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่อันสำคัญนี้ค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพบกันในเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยก่อนเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจมพานเจมพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มามีนัดกันที่จะมาสุมหัวใส่ใจทำการศึกษาไขข้อข้องใจเรื่องราวต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์โดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านทำความเข้าใจแต่ละข้อแต่ละเรื่องท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยต่างคนต่างไปอ่านมาแล้วมีความเข้าใจในข้อนี้ประเด็นเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยฟังกันอธิบายทำความเข้าใจบุคคลที่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นบริษัทที่น่าเจริญใจหมายความว่าน่าไปหาน่าพบน่าพูดคุยด้วยน่าที่จะคบหาสมาคมเพราะว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามนะคือถ้าไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจแบบขี้เกียจขี้คร้านไม่ปฏิบัติด้วยโอ้นี่ไม่อยากจะเจอเลย
0: เ
1: พราะฉะนั้นในทุกวันที่เราฟังเทศฟังธรรมไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเอาสักวันหนึ่งล่ะขอไว้ให้เรามาศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วการศึกษาของเราเนี่ยก็แบบลุยไม่เว้นสักหนึ่งข้อหนึ่งบรรทัดเอาไปทีละเล่มเพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเราเก็บหมดนะเก็บหมดทุกข้อจะไม่เหมือนกับในช่วงของกลางพระสูตรที่พระอาจารย์ก็เลือกมาที่มันน่าสนใจมาอ่านให้ฟังแต่อันนี้ช่วงกุดเพชรเนี่ยไม่อ่านแต่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: โดยท่านผู้ฟังก็อาจจะอ่านมาตามหลังหรืออ่านมาก่อนได้หมดนะมามีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับในพระไตรปิฎกส่งมาถามพระอาจารย์ก็จะมาคุยในช่วงของรายการวันเสาร์อย่างนี้ด้วยที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรข้อมูลต่างๆนะแล้วเมื่อมาพูดคุยกันก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมาร่วมพูดคุยด้วยอ่านด้วยทำความเข้าใจกันไปด้วยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางขึ้นและเต็มสมบูรณ์ขึ้นเห็นข้อมูลต่างๆทุกแง่มุมคือไม่ใช่ใครหรอกคุณใจพระอาจารย์เองนี่แหละที่ว่าพอเราจัดรายการนี้มาสักคือทุกครั้งนะคือมันเป็นการบังคับตัวเองให้เราได้ต้องไปอ่านเดี๋ยวพออ่านมันก็จะเจอเรื่องราวที่โอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ได้ความรู้กว้างขวางมากขึ้นตัวพระอาจารย์เองน
0: ะ
1: แล้วถ้าพระอาจารย์ได้ความรู้กว้างขวางเท่าไหร่ท่านผู้ฟังก็ได้เหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ฟังรายการนี่ก็ตามที่พระมหาไพบูลย์ได้ละก็ได้ไปด้วยกันนะก็ได้ไปด้วยกันกับตามที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ไว้ก็กำไรไปด้วยกันเราศึกษาทำความเข้าใจนี่มีแต่กำไรมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาทำความเข้าใจกันตรงนี้ทุกวันเสาร์สัปดาห์ละครั้งนั่นเองเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะแล้วก็รายการช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่เกิดขึ้นจากดำริหรือการบังคับนะเจ้าค่ะขู่แกมบังคับของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรนะเจ้าคะซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้ลาสังขารไปแล้วก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้เจ้าค่ะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังเรื่องที่ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะได้จัดงานนะเจ้าค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันบูรพาจารย์เป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ท่านสิ้นไปเมื่อปี2565ก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงตอนต้นรายการก่อนเลยดีไหมคะเจ้าคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบางท่านฟังตอนต้นรายการท้ายรายการก็ไม่ได้ฟังอะไรอย่างนี้เจ้าคะอาจจะเผลอหลับไปหรือว่าบางคนตื่นมาสายก็เลยต้องมาพูดย้ำทั้งตอนหัวและตอนท้ายของรายการเรื่องกิจกรรมของเรานิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือวันก่อนนี้มีท่านผู้ฟังคนหนึ่งคุณเดินใจชื่อคุณวันเพ็ญมาหาพระอาจารย์ที่วัดบวรนี่แหละกำลังฉันข้าวอยู
0: ่
1: เธอก็มาเลยนะกับญาติกับพี่สาวหรือน้องสาวนี่แหละมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่านี่ฟังทุกวันเลยแต่ว่าฟังได้ประมาณสัก3/4เท่านั้นเองเพราะว่าตี5:40เนี่ยต้องไปละใส่บาตรฟังได้5:00 ถึง5:40ช่วงท้ายไม่ได้ฟังเราก็เลยต้องมาพูดทั้งตอนต้นตอนท้ายนิดหนึ่งข้อมูลใดๆที่ต้องการจะให้อัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังเนาะผมพูดถึงรายการคุณไปในพระสไตรปิฎกอันนี้เลยเจาะจงอันนี้เลยคือก็มาจากการที่อาจารย์ของพระมหาไพบูลย์นี่คือหลวงพ่อดร.สะอาดนี่ท่านขอไว้ว่านี่ให้มหาไพบูลย์เนี่ยอ่านพระสไตรปิฎกให้มันจบได้ไหมพูดอยู่เรื่อยพูดแล้วพระอาจารย์ก็ไปอ่านแป๊บนึงก็ผ่านไป3-4วันอาทิตย์นึงก็ไม่ได้อ่านท่านก็ถามอีกอ่านให้จบนะเราก็โอ้โหวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยเงี้ยเขาจะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: พอถามครั้งที่สามนั้นแล้วแหละโอ้ยเราอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือถ้าท่านถามงี้เราต้องทำให้สำเร็จก็เลยเป็นการบังคับตัวเองนะว่าให้ทำยังไงนะเราถึงจะอ่านมันได้ทุกวันหรืออย่างน้อยทุกสัปดาห์ต้องมีหลายๆพระสูตรเนี่ยนะก็จึงมีดำริในการนำเสนอรายการช่วงสักวันหนึ่งที่เรามาคุยกันโดยก็มีลงล็อกกันในวันเสาร์ก็เลยจัดทำเป็นช่วงกุดเพชรในพระไตรปิฎกขึ้นมาที่ลุยอ่านกันไปเลยแต่คราวนี้เราจะไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปอ่านกันมาด้วยทุกคนชวนกันอ่านหลวงพ่อสั่งมาให้อ่านเราอ่านแล้วคนที่เกิดประโยชน์นี่คือตัวเราเองหรืออ่านฉบับไหนก็ได้บางคนอ่านออนไลน์อ่านจากเล่มอ่านจากที่สรุปมาแล้วใดๆก็ได้ฉบับไหนก็ได
0: ้ชูค่ะ
1: อ่านมาแล้วถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็มาคุยกันอย่างที่ว่าอันนี้รายการนี้ก็ดำริมาจากท่านที่บอกให้เราอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ประโยชน์นะพระอาจารย์ได้ประโยชน์จึงก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ทุกปีมันคือไม่ใช่ลึกถึงทุกปีแต่คือลึกถึงทุกวันนะแต่ว่าเรามาจัดงานเพื่อที่จะระลึกถึงท่านเนี่ยก็ปีละครั้งโดยนี้ก็เป็นงานของมูลนิธิแล้วงานของมูลนิธิเราเนี่ยจะเจอท่านผู้ฟังเนี่ยก็อย่างจัดแบบออฟฟิเชียลเลยก็ต้นปีนั่นคืองานที่เราเรียกว่ากลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วก็กลางปีเราก็มีครั้งหนึ่งเป็นงานที่จะจัดที่วัดบวรปีนี้เราก็จัดกำหนดจริงๆแล้วก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปีนี้ก็จะตกลงมาวันที่30สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์โดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1โดยเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนั้นก็จะเป็นการทำทักษิณานุปทานหมายความว่าก็ถวายผ้าให้พระสงฆ์มารับทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นี่คือในประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติละจะเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมสอบถามปัญหาก็ช่วงนั้นแล้วก็สำหรับท่านที่มาเราก็จะมีท่านผู้ฟังที่มาจัดโรงทานเนาะโรงทานนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มสแน็คของกบเขียวนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเพื่อให้เป็นของว่างในช่วงที่เรามีเบรกกันแล้วก็จะเป็นวันที่
0: วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้แล้วนะเจ้าคะที่วัดบวรสำหรับการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะมาร่วมงานนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
1: พอมาได้เลย
0: แต่งกายยังไงหรือต้องเอาพวงมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะมาไหมอะไรอย่างเง
1: ี้ยคิดว่าก็เราเตรียมเครื่องบูชาตามที่เราต้องการจะบูชาใดๆเนาะก็มาบูชาท่านได้หรือถ้าไม่มีเครื่องบูชาใดๆก็เราก็บูชาด้วย10นิ้วประนมมือของเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยศีลอย่างนี้ว่าไปก็ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: เราก็เครื่องแต่การก็ธรรมดาเนาะแบบเวลามาวัดแล้วงานนี้เราไม่ต้องลงทะเบียนไม่เหมือนงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเนาะเรามีที่นั่งจำกัดเท่านั้นแต่ว่างานนี้คือใครว่างก็มาแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างนั้นแหละจะเป็นงานร่วมบุญกันเรื่อยๆ
0: เจ้าค่ะก็ขอย้ำกับท่านผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์หน้านี้ค่ะที่30สิงหาคมนั้นเราพบกันในงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานา

0: ของลูกศิษย์ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ก็จะมีอยู่สองข้อในข้อแรกก็จะมีการเทศอันใหม่ที่คือยังไม่ใช่อันใหม่หรอกคืออันที่เก็บไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้รีลีสออกมาแต่เป็นเรคคอร์ดใหม่ของหลวงพ่อมันก็จะเปิดให้ฟังเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในทาง YouTube กับพอดแคสต์แล้วก็สำหรับท่านที่มีเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อพระอาจารย์จะรวบรวมสตอรี่เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเนื้อหาที่จะทำประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์ว่าเรามีความประทับใจในครูบาอาจารย์อย่างไรอย่างไรเคยเจอท่านเมื่อไหร่ท่านสอนสมาธิเป็นยังไงหรือว่าเราได้อะไรจากท่านบ้างอย่างนี้นะ
0: ก็คือ
1: เพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังร่วมสมัยกันอยู่เนาะคนที่ยังเคยเจอหลวงพ่อก็ยังมีอยู่แต่นี้อย่างไรก็ตามคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยก็มาได้นะก็จะมาเจอพระอาจารย์เหมือนกันแล้วก็จะได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันได้ฟังเทศฟังธรรมได้ร่วมบุญกันก็สามารถมาได้เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะทีนี้อันนั้นเป็นกิจกรรมของเดือนนี้นะเจ้าค่ะเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกสำหรับการปฏิบัติธรรมที่ภูทอกในเดือนพฤศจิกายนค
1: ือ
0: 28พฤศจิกาถึง6ธันวานี้ที่จังหวัดบึงกาฬพระอาจารย์พูดถึงนิดนึงเจ้าค่ะเผื่อใครสนใจยังมีเที่ยวที่ว่างเหลืออยู่สำหรับการสมัครเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าคะ
1: ไ
0: ม
1: ่
0: หม
1: ด
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นอกจากมีการฟังเทศฟังธรรมทุกวันแล้วทางรายการธรรมารุณเนาะเราได้พบเจอกันกับปีละ2ครั้งช่วงต้นปีกับกลางปีนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมมูลนิธิการปฏิบัติธรรมหลักๆก็จะจัดที่วัดภูทอกเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬปีนี้ก็จัดปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งปีนี้เราจัดไปแล้วตอนต้นปีก็ปลายปีก็อีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาคาบเกี่ยวกับธันวาตามวันที่คุณเตือนใจว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือการปฏิบัติธรรมมันจะมีที่อื่นอีกแต่ว่าปีนี้หมดละเดี๋ยวสำหรับปีหน้าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมาเรียบเรียงแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายปีเดี๋ยวพระอาจารย์จะแจ้งให้ทราบว่าปีหน้าเรามีที่ไหนบ้างนอกจากที่วัดภูทอกก็แต่สำหรับปีนี้ก็ยังมีที่ภูทอกนี่เองเวลาสมัครก็ไปที่เว็บไซต์ได้เลยที่ปัญญา .org panya.org แล้วก็มีทริปเดินทางด้วยเราทริปเดินทางไปสังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียและก็เนปาล
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเราก็กำหนดไว้เป็นเดือนมีนาคมปี2570วันที่13ถึง21มีนาคมในมีนาคม2570รายละเอียดก็ดูที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันเนาะจะสมัครยังไงจะจองยังไงใส่รายละเอียดไว้ที่นั่นได้เลยรายละเอียดเป็นยังไงแต่ละวันไปไหนก็ดูที่ตรงเว็บไซต์ได้เดี๋ยว
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าใครมีศรัทธาจะร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ทราบกิจกรรมคร่าวๆ3กิจกรรมหลักอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาเข้าถึงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เ
0: ราก็จะมาถึงพระสูตรที่16แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะสำหรับทัสกะนิบาตนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ธรรมะที่มี10ข้อนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: หมวดธรรมะที่มี10ประการพระสูตรที่16นะชื่อว่าอาหุนยสูตรแล้วคราวนี้ท่านก็ตรัสถึงบุคคลที่ตามชื่อเลยอาหุนยบุคคลอาหุนยก็คือควรที่จะต้อนรับควรที่จะนำของมาถวายควรที่จริงๆก็จะมีคำพูดที่เราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเนาะปาหุนยโยทักกินยโย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ตรงนี้คืออาหุนยโยอัญชลีกัลยาณโยเนาะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บุคคลคู่4-8จำพวกที่ควรแก่การต้อนรับควรแก่การบูชาตรงนี้คือคำว่าอาหุเนยะควรแก่การนำของมาถวายก็คือ10พวกต่อไปนี้เราจะไล่กันมาคือจากสูงสุดไปต่ำสุดของความเป็นอริยบุคคลนี่ออกมาแจกแจงแบบละเอียดเอาเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนเรื่องกับประการที่1คือพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าบุคคลนะเนี่ยเราพูดถึงบุคคลเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่2คือ

0: พระปัจเจกพุทธเจ้าประการที่สามคือพระอรหันต์ที่เป็นอุพะโตภาควิมุตติสามกับสี่เนี่ยเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์จะมีสองประเภทนี่คือขั้นอรหัตผลนะอรหัตผลที่เป็นข้อที่สามประการที่สามคืออุพะโตภาควิมุตติบรรลุโดยสองส่วนสองส่วนหมายถึงสมาธิและปัญญาเต็มขึ้นในลักษณะที่กิเลสเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าอุพะโตภาควิมุตติสมาธิมาก่อนแล้วก็ปัญญาเนี่ยก็เต็มขึ้นมาหรือพระอรหันต์ประเภทที่สองคือในประการที่สี่ที่เป็นปัญญาวิมุตติคือเอาปัญญานำพอเอาปัญญานำเสร็จแล้วสมาธิมันเกิดเต็มขึ้นมาพอดีในลักษณะที่กิเลสจะตั้งอยู่ไม่ได้อสวะจะกำจัดไปนี่จะเป็นประเภทปัญญาวิมุตติหนึ่งประการที่สี่สามสี่นี่เป็นพระอรหันต์สองประเภททั่วๆไปที่เราเป็นอนุพุทโธคือตั้งแต่ข้อที่ประการที่สามถึงหนึ่งประการที่สิบเนี่ยเป็นอนุพุทโธหมดเลยหนึ่งเป็นสัมมาสัมพุทโธสองเป็นปัจเจกพุทโธสามถึงสิบเป็นอนุพุทโธแยกโดยประการที่สามประการที่สี่เป็นอรหันต์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ก็จะเกรดลงไปตั้งแต่เป็นอรหันต์ก็มีแล้วก็น้อยลงไปที่สุดประการที่ห้าก็คือเป็นกายสักขีกายสักขีนี่คือผู้เป็นพยานในนามกายใช้คำนี้เป็นพยานในนามกายคำว่าเป็นพยานในนามกายหมายถึงได้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยนามกายแล้วเห็นคืออาสวะบางส่วนสิ้นไปด้วยปัญญาทำให้บุคคลได้เป็นกายสักขีเนี่ยคือเป็นอริยบุคคลประเภทโสดาปัตติผลนะจนถึงเป็นอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตมรรคคือเพราะถ้าเป็นอรหันต์เนี่ยก็จะเป็นอรหันต์ประเภทใดประเภทหนึ่งใน2ประเภทที่กล่าวไปแล้วแต่เนี่ยจะเป็นกายสักขีเนี่ยจะเป็นตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคโอเคมั้ยโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตมรรคกายสักขีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่จะมีก็เรียกสมาธิอินทรีย์แก่กลางเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าคนที่เป็นกายสักขีเนี่ยจะได้อุปโตภาวิมุตติมีแนวโน้มโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประเภทที่6ตะกี้5คือกายสักขี6ก็คือทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะก็คือผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยปรับเปลี่ยนไปให้ตรงได้เป็นสมาธิทิฏฐิด้วยสมาธิทิฏฐิเนี้ยอาสวะบางส่วนของเขาสิ้นไปทำให้เขาบรรลุเป็นโสดาปัตติผลจนถึงขั้นอรหัตตมรรคได้หมดเลยทิฏฐิปัตตะทีนี้บุคคลที่ปรับทิฏฐิมาจะทำให้ปัญญาอินทรีย์ของเขาเนี่ยแก่กลางเพราะฉะนั้นก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตติแต่ยังไม่แน่มีแนวโน้มโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าอินทรีย์คือปัญญาแก่กล้าโอเคอันนี้คือประเภทประเภทที่หก
1: เจ้า
0: ค่ะใช่ต่อมาประเภทที่เจ็ดคือสัทธาวิมุตต์และสัทธาวิมุตต์สัทธาวิมุตต์นี่ก็คือหลุดพ้นด้วยศรัทธาคำนี้แปลว่านี้สัทธาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยศรัทธาหมายความว่าเข้าใจอริยสัจสี่ถูกต้องแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจอริยสัจสี่เกิดปัญญาขึ้นเป็นโสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วจนถึงอรหัตตมรรคที่มีอินทรีย์คือศรัทธาแก่กล้าอินทรีย์คือศรัทธาแก่กล้าอันนี้คือประเภทที่7เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เป็นศรัทธาวิมุตตินี่จะมีแนวโน้มในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทไหนพระอาจารย์ว่าอินทรีย์แก่กล้าใช่ไหมก็อาจจะได้สมาธิบ้างคืออุปโตภาวิมุตตินะคิดว่านะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าก็ได้ทั้งสองแบบไม่แน่แล้วแต่คนถัดมาประการที่8คือธรรมานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยแปลว่าแล่นไปตามธรรมธรรมานุสารีแล่นไปตามธรรมคือดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคนี่ยังไม่ได้โสดาปัตติผลนะกำลังเพื่อที่จะได้โสดาปัตติผลนี่คือธรรมานุสารีเพราะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าขั้นตั้งแต่กายสักขีที่ติปัสสัทธาวิมุตติ3ขั้นเนี้ย สูงกว่าเอาใหม่นะกายสักขีทิฏฐิปัจจทาวิมุตติคือโสดาปัตติผลแล้วจนถึงอรหัตมรรคอรหัตมรรคดูตามความแก่กล้าของอินทรีย์กายสักขีนี่คือสมาธิอินทรีย์แก่กล้าทิฏฐิปัจนี่คือปัญญินทรีย์แก่กล้าสัทธาวิมุตตินี่คือสัทธาอินทรีย์แก่กล้าแล้ว3ประเภทนี้ที่เป็นโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยจะไปต่อบรรลุอรหัตผลแบบไหนใน2แบบคืออุปโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้ถามว่าเอาแล้วที่เหลือธรรมานุสารีนะกับสัทธานุสารีก็คือความที่ว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยแต่มันจะรู้เป็นโสดาปัตติผลเพราะหมายความว่าธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีเนี่ยจะเป็นตัวที่ฟีดเข้าไปหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยคุณจะรู้เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยยังไงล่ะกายสักขีทิฏฐิปัตติสตาวิมุตติ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนสายการผลิตสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมโอเคไหมตลอด
1: จะ
0: พูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมเน
1: า
0: ะ
1: แยกเป็นสองสายนะเจ้าค่ะ
0: สายที่มาก็เป็นขั้นเป็นตอนก่อน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันดับแรกจริงๆมันต้องมีอันที่10ก็พูดไปด้วยพร้อมกันเลยอันที่10นี่คือโคตรภูเนี่ยจากคนที่เป็นปุถุชนน่ะแล้วกำลังจะบรรลุเป็นโสดาปัตติมรรคนี่ก็เรียกโคตรภู
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างท่านผู้ฟังเทศฟังธรรมเสร็จปุ๊บจิตใจเราก็น้อมไปนะเรารู้สึกว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงนี่คือคุณเลยโคตรภูแล้วคุณมาเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนี
1: ่เจ้าค่ะ
0: คุณเป็นโสดาปัตติมรรค
1: แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าคนที่แบบว่าเดี๋ยวน้อมมั่งเดี๋ยวไม่น้อมมั่งยังกินเหล้าอยู่ยังอยากเที่ยวเล่นอยู่อันนี้เป็นยังปุถุชนอยู่แต่ว่าก็น้อมไปอยู่นะนี่คือตรภูไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอคุณหลุดออกมาจากปุถุชนขึ้นไปเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยโสดาปัตติมรรคประเภทไหนมี2ประเภทธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีแล่นไปตามธรรมหรือแล่นด้วยศรัทธาอย่างพระมหาไพบูลย์บอกได้เลยแต่พระอาจารย์เนี่ยคือแล่นไปตามธรรมคือจิตใจเนี่ยเราตอนแรกเราไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระมหาไพบูลย์เนี่ยตอนยังไม่ได้บวชนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็แสวงหาเรื่องปัญญาความรู้อะไรต่างๆแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อเตอร์สารเนาะท่านลอยฝั่งตอนท่านเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยสัก10ขวบนี่แหละไปช่วยคุณตาทำนานะแล้วพอเก็บเกี่ยวอะไรเสร็จแล้วคุณตาก็ถามว่าหลานจะบวชไหมท่านตอบเลยบวชครับตอนนั้นอายุ10ขวบด้วยศรัทธาแบบมากเลยเห็นผ้าเหลืองนี่ท่านชื่นใจสบายใจนี่คือศรัทธาไงคือแล่นไปตามศรัทธานุสารีแต่พระมหาไพบูลย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: ต้องมาศึกษาพระธรรมก่อน
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นธรรมานุสารีบอกได้เลยทีนี้คนที่จากโคตรภูมาคุณจะเป็นแบบไหนสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีนี่คือโสดาปัตติมรรคอันมรรคพอคุณได้มรรคแล้วคุณจะได้ผลเนี่ยผลมันแยกออกเป็น3อย่างนี่คือหลายการผลิตนะจาก1โคตรภูมาแยกเป็น2ธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีพอคุณผ่านขั้นมรรคไปสู่ผลออกมาเป็นแบบไหนล่ะ3อย่างนี้กายสักขีทิฏฐิปัตติหรือสัทธาวิมุตตินี่คือตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปแล้วกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นทิฏฐิปัตติท่านบอกไว้ว่าท่านเป็นทิฏฐิปัตติส่วนของท่านพระมหาโมกขลานะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดนะนี่อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าท่านผู้ฟังลองเช็คดูว่าท่านพระมหาโมกขลานะตอนที่บรรลุโสดาบันก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดคือเป็นกายสักขีโอเคก็คือนี่โสดาปัตติผลทีนี้จากโสดาปัตติผลก็ไต่เต้าขึ้นไปเลยบางคนอาจจะไต่เต้าขึ้นไปเป็นสกทาคามีอนาคามีหรืออรหัตมรรคหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปอย่างนั้นก็คือโสดาปัตติผลแล้วก็ไปอรหัตผลเลยผลนี่แหละที่จะแยกเป็น2คือปัญญาวิมุตติหรืออุปโตภาวิมุตติจริงๆก็ต้องเรียกอุปโตภาวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ2อย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: นะนี่คือเหล่าอนุพุทโธทั้งหลายรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคนที่ควรนำของมาถวายควรแก่การต้อนรับควรรับทักษิณาทานควรทำอัญชลีเป็นนามบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า
1: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี้เลยนะเจ้าค
0: ่ะ
1: สูงสุดเลยเจ้าค่ะ
0: ซึ่งในย่านนี้นะถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยมันครบถ้วนที่สุดแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ครบถ้วนที่สุดเลยคืออื่นๆเนี่ยเราอาจจะเห็นสิบอย่างก็อาจจะแจกแจงเฉพาะอนาคามีแต่อันนี้ก็จะมีอนาคามีมีส่วนต่างๆแล้วแต่อันนี้คือจะครบถ้วนตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วนี่ยังก่อนโสดาปัตติมรรคอีกคือจนถึงคนจะปุถุชนหรือโสดาปัตติมรรคด้วยซ้ำคือโคตรปูด้วยซ้ำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นี่คิดว่าครบถ้วนทั้งสายเลยจนถึงพระพุทธเจ้าเลย
1: เดี๋ยวพออืมเจ้าค่ะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่าโคตรปูนะเจ้าค่ะคนพวกนี้ซึ่งคิดว่าขณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องชาวไทยเยอะอยู่นะเจ้าค่ะที่ว่านับถือศาสนาพุทธแล้วก็รู้ล่ะว่าหลักธรรมคำสอนหลักๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเนี่ยท่านว่ายังไงแต่บางทีมันก็ยังต้องอยู่ในสังคมยังละไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่อาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ
0: คือเรื่องการละเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ละได้หมดเนี่ยก็ละได้บ้าง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่บ้างเนี่ยเราดูตรงไหนดูตรงที่ศีลเนี่ยเต็มไหมถ้าศีลยังไม่ค่อยเต็มศรัทธาก็ยังไม่ค่อยเต็มคุณเป็นโคตรปูได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าศีลเต็มแล้วแล้วก็ศรัทธาก็เต็มด้วยอันนี้คือคุณเป็นโสดาปัตติมรรคได้เลยนะโสดาปัตติมรรคเป็นได้มรรคต่างกับผลก็ตรงที่ว่าสังโยชน์สามอย่างยังไม่ละไปแค่นั้นเองแล้วถ้าเป็นศีลเต็มสมาธิเต็มแล้วเราก็ละสังโยชน์สามอย่างได้นี่คุณเป็นโสดาปัตติผลเลยประเภทไหนล่ะก็มีสามประเภทอย่างที่ว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังแล้วคงกระจ่างแล้วนะคะแล้วหลายท่านก็ฝากเนี่ยคิดไว้ละกันว่าท่านอยู่อันดับอะไรคือ8 9หรือ10นะเจ้าค่ะก
0: ็
1: คือเป็นโสดาปัตติมรรคหรือยังแล้วเป็นธรรมานุสารีหรือศรัทธานุสารีมาทางพระธรรมหรือมาทางด้านของศรัทธาแล้วหลายท่านที่เป็นโคตรภูก็คือยังตัดกิเลสอะไรไม่ค่อยได้อยู่นั้นเนี่ยจะก้าวขึ้นไปอีกลำดับที่8ที่9นั้นอยู่ที่ตัวท่านโดยเฉพาะเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละท่านพระสูตรถัดไปเป็นเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องที่พึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งจะอยู่เป็นทุกข์คนมีที่พึ่งจะอยู่เป็นสุข
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วที่พึ่งเป็นยังไงก็มีสองในอย่างในข้อที่17และ18นี้มาคู่กันก็17ก่อนดีกว่าเพราะว่าจะได้ครบถ้วนไปแล้ว18นี่ก็นิดหนึ่งแค่นั้นเองเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอาข้อ17ก่อนคือว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งนั่นนี่จริงๆเป็นบทสวดที่เป็นพระสูตรนะพระสงฆ์ก็จะสวดกันอยู่วนรอบไปเรื่อยๆแต่ว่าที่พึ่ง10ประการจริงๆที่พึ่งเนี่ยเราก็พูดอยู่แล้วนะก็มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิเอ่ยอย่างเงี้ยธรรมังสรณังคัจฉามินี่คือสรณะสรณะนี่ก็คือแปลว่าที่พึ่งในที่นี้ใช้คำว่านาถะไม่ใช้คำว่าสรณะนาถะนี่ก็แปลว่าที่พึ่งเหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าเหมือนกับคนอนาถาคืออนาถานี่คือไม่มีที่พึ่งไปไหมเขาจึงใช้คำนี้คนอนาถานาถาที่พึ่งอนาถาคือไม่มีที่พึ่งก็คือเวลาเรามีทุกข์ใดๆเราต้องการแก้ปัญหาโอ้ยทำไงดีอันนี้แหละคือคุณต้องการที่พึ่งล่ะจังหวะจิตที่เราโอ้ยทำไงดีเรื่องนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะนี่คือจังหวะจิตนั่นคุณต้องการที่พึ่งอ่ะ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่พึ่งอะไรนี่ไงสิบอย่างนี้เรียกว่าธรรมะอันเป็นที่พึ่งสิบอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่พึ่งยังไงก็เป็นคุณธรรมเราไม่ใช่ว่าพึ่งเครื่องรางของขลังเลขยันหรือว่าพึ่งคนบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่ใช่แต่ว่าพึ่งคุณธรรม10อย่างต่อไปนี้แล้วข้อแรกคือศีลศีลเป็นที่พึ่งของเราแต่ศีลในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดละเอียดเลยนะไม่ใช่บอกว่าศีลคือถ้าสมมติคารวาสเนี่ยก็ศีลห้าแหละนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมันจะมีศีลเรื่องปาฏิโมกข์ด้วย ศีลเนี่ยยังมีเล็กๆน้อยๆอภิสมาจารเกี่ยวกับเรื่องอาจารณโกจรอาจารณ์นี่เกี่ยวกับมารยาทโกจรนี่คือที่เที่ยวไปนี่แหละแต่ศีลพระนี่มันเยอะหรือว่าศีลของญาติโยมมี5ข้อแต่5ข้อมันก็ละเอียดได้แล้วก็เราทำให้มันละเอียดขึ้นต่างๆรายละเอียดพวกนี้คือศีลนี่คือประการที่1คือเรื่องของศีลทำไมศีลหนึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจคนไม่มีศีลเนี่ยคุณจะมีความร้อนใจร้อนใจตรงไหนร้อนใจตรงที่ว่าโอ๊ยกลัวเขาจะมาว่าว่าเราผิดศีล
1: ก็ค่ะ
0: กลัวเขาจะมาว่าว่าเราผิดศีลก็เราไม่ได้ผิดศีลเราจะไปกังวลใจอะไรใช่ป่ะ
1: ค่ะ
0: เราจึงไม่มีความร้อนใจในข้อนี้ก็ดูอย่างทุกวันนี้ที่เขามีเรื่องราวคดีความในศาลบ้างทะเลาะกันบ้างตามท้องถนนก็เนี่ยแหละเรื่องศีลผิดศีลเนี่ยแบบ 99% เลยอ่ะเนี่ยมันเซตเทิลไม่ลงตัวแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ผิดศีลนี่แหละไม่โกหกก็ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ก็กล่าวตูสักอันใดหนึ่งแน่นอนอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือประการที่1เรื่องของศีลประการที่2สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งเวลาที่เราไม่สบายใจกลุ้มใจเนี่ยคือพระหูสูตรความเป็นผู้ฟังมากฟังมากนี่คือฟังอะไรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะต้นใจคำนี้แต่คือสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมะแบบนี้เราฟังให้มากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเป็นพระสูตรนี้จะเป็นที่พึงได้คือที่พูดกันมาเนี้ยคืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกอันอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่เช่นว่าบางทีพระอาจารย์ก็เป็นประจำตัวเองเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจคนนี้ว่าอย่างนี้อ่านข่าวนี้เกิดขึ้นหรือเจอเหตุการณ์นี้รถติดบ้างเขาคนนั้นพูดอย่างนี้ปุ๊บใดๆเนี่ยมันจะวาร์ปขึ้นมาข้อความอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใดหนึ่งที่มันจะแบบมันตอบโจทย์เรื่องนี้ได้
1: คือ
0: มันนึกได้ขึ้นมาใช่ไหมไอการที่เรานึกขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยคือพระหูสูตรที่เราฟังเรื่องราวต่างๆมาเราอย่างท่านผู้ฟังก็มีหลายท่านนะมาเล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยวันนั้นฟังนิทานเรื่องนี้โอ้เจอเหตุการณ์นี้เลยนึกถึงเรื่องนั้นได้เป็นประจำมี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะพูดให้ฟังอย่างนี้นี่คือประการที่สองก็แสดงว่าคุณมีเป็นพระหูสูตรได้ฟังคำสอนต่างๆจึงมีคำสอนเหล่านี้เป็นที่พึงได้
1: คือเริ่มสั่งสมสุตตะแล้วถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาประการที่3คือความที่มีมิตรดีนะมีเพื่อนดีมีสายดีนะมิตรก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองในที่นี้พูดถึงกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่จะนำกัลยาณธรรมมาให้เราได้เป็นกัลยาณธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ดีๆทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นบางทีก็มีกัลยาณมิตรเป็นผู้นำมาอันนี้ก็ประการที่4
1: ที่3
0: ประการที่3ใช่ๆแล้วถ้ามาประการที่4คือความเป็นผู้ว่าง่ายและประกอบด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายการว่าง่ายเนี่ยหมายความว่ารับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเวลาที่เราทำผิดพลาดอะไรแล้วมีคนเตือนเราอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งได้ทำไมสิ่งนี้เป็นที่พึ่งได้เพราะว่าการพัฒนามันจะเกิดขึ้นไงคุณใจถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แบบพูดอะไรก็หูทวนลมแบบบอกอย่างทำไปอีกอย่างนึงเนี่ยนะหรือไม่ทำตามอะไรเงี้ยมันก็โอ้
1: เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: พอเป็นงี้ครั้งที่หนึ่งที่สองก็ไม่พูดละ
1: ก็เบื่อละ
0: คุณก็จะเสียเพื่อนดีไปกัลยาณมิตรเนี่ยคำว่ากัลยาณมิตรไม่ได้หมายว่าเพื่อนเราที่เสมอกันเท่านั้นนะแต่จะหมายถึงคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่แบบจะบอกสอนเราได้อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ความที่ถ้าเราบอกยากคนพวกนั้นเขาก็จะไม่มาเสียเวลากับเรามากไง เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงการที่ว่าเปรียบเทียบกันระหว่างเรากับคนอื่นว่าศีลสมาธิปัญญาใครมีมากใครมีน้อยกว่ากันถ้าคุณมีมากคุณอย่าไปคบคนที่มีน้อยนะไม่งั้นคุณตกต่ำเอ้างั้นคนที่เขามีมากกว่าเขาจะมาคบกับเราเหรอเขาก็ไม่อยากคบกับเราใช่ไหมเพราะจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาเขาตกต่ำเราต้องไปแสวงหาคนที่มีศีลสมาธิปัญญามากไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเขาไม่อยากคบกับเราทำไงอ่ะมันก็เลยจะเกื้อกูลกันไม่ได้แล้วทีนี้ทำไงก็ตรงนี้แหละข้อ3ข้อ4ถ้าคุณมีคนที่เขาเป็นบัณฑิตแล้วเขามีเมตตาเขาแบบกรุณามีอุเบกขาที่จะบอกเราโอ้เราต้องควรจะว่าง่ายไม่งั้นถ้าเราว่ายากเขาไม่บอกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ครั้งที่2ที่3นี่เงียบไปเลยเสียโอกาสนั่นเองประการที่5คือความเป็นผู้ดีขยันไม่เกียจคร้านขยันไม่เกียจคร้านในที่นี้ไม่ใช่หมายคือว่ามีความเพียรในการที่จะทำกุศลและทำอะไรต่างนั่นจะเป็นข้อที่7นะข้อที่7แต่ในที่นี้หมายถึงการงานที่จะต้องช่วยกันทำการงานที่ต้องช่วยกันทำนี่เป็นนัยยะเดียวเลยคุณใหญ่ที่จะพูดถึงการงานที่ต้องช่วยกันทำจัดแจงประกอบการงานไม่ว่าจะเรื่องบางทีกวาดลานวัดอ่ะบางทีช่วยกันเก็บขยะอ่ะบางทีช่วยกันจูเซนาสนะอ่ะบางทีทำนั่นทำนี่ต้องช่วยกันทำ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เกียจคร้านนะที่จะทำเองก็ได้หรือว่าจัดให้กระทำก็ได้นี่คือประการที่5ทำไมข้อนี้ถึงสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ช่วยเหลือกันนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เราช่วยเขาช่วยเรางานนี้เหมือนกับว่าช่วยกันสมัยก่อนประเทศไทยตอนทำเกษตรกรรมที่ยังไม่ใช้เครื่องจักรเนาะเขาก็มีงานลงแขกเกี่ยวข้าว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้เลยขยันช่วยกันประการที่6คือเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมชอบในการฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมไม่ใช่ว่าฟังโอ้เท่อีกแล้วหลับ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่งั้นไม่เป็นที่พึ่งแต่ว่าใครเท่ฟังลงเงี่ยโสดลงสดับท่านจะพูดยังไงท่านจะว่ายังไงคนนี้เขาเทศเรื่องนี้มีความดีใจที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าพอเริ่มเทศปุ๊บโอ้ยนาเบ้เลยเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรเงี้ยต่อให้ไม่หลับก็ตามคิดในใจก็ไม่ได้ละนี่คือประการที่6
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่7คือความเพียรหรือความเพียรในที่นี้คือเพียรละอกุศลเจริญกุศลละนี่จะเป็นเรื่องของสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะนี่คือประการที่7การทำความเพียรประการที่8คือการสันโดษด้วยบริขารทั้งหลายตามมีตามได้แต่บริขารก็ปัจจัย4นั่นเองผ้าหมายถึงเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4นะตามมีตามได้นะสำหรับประสงค์แต่ว่าตามมีตามได้เนี่ยต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามนิดหนึ่งว่ากับอะไรก็คือถ้าไม่ได้ตามดีตามมีตามได้ก็คือเที่ยวขอหรือว่าทำในลักษณะที่มันไม่ถูกความเป็นพระเช่นนอกจากขอแล้วอาจจะได้มาโดยเกษตรกรรมอย่างเงี้ยนะหรือ ได้มาโดยซื้อขายอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะไม่ถูกเขาเรียกว่าอเนสนกรรมคือการแสวงหาที่ไม่ชอบทีนี้ถ้าชอบเขาก็เรียกว่าสันโดษสันโดษซึ่งคำว่าสันโดษไม่ได้หมายว่าต้องมีน้อยนะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสำหรับบางคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สันโดษแต่ว่าท่านมีมากกว่าท่านด้วยบุญที่ท่านทำมาเพราะฉะนั้นคำว่าสันโดษไม่ได้ว่ามีน้อยแต่ว่าก็ตามมีตามได้มันมียังไงได้ไงก็ตามนั้นบางคนก็ได้มากบางคนก็ได้น้อยธรรมะประการที่9คือเป็นผู้ที่มีสติสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้สติในที่นี้ก็จะแยกออกเป็นอนุสติ10อย่างมีอานาปานสติมีพุทธานุสติเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือประการที่9และประการที่10คือปัญญาปัญญาที่นี้คือปัญญาที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆปัญญาที่จะให้เห็นการเกิดดับนั่นเอง เป็นการที่จะชำระกิเลสออกจากจิตเราได้นี่คือประการที่10เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากศีลสมาธิปัญญาถ้าจะพูดง่ายๆน
1: ะ
0: ศีลสมาธิปัญญาส่วนสมาธินั้นก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่หลายๆจุดอยู่เช่นอดทนเช่นขยันความเพียรพวกนี้อยู่ในนี้10ประการมีในประสูตรที่17
1: 17
0: ทีนี้18เนี่ยหัวข้อเดียวกันไส้ในก็ไส้ในของประการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่มีรายละเอียดนิดๆหน่อยๆที่แตกต่างกันนิดหนึ่งเท่านั้นเอง
1: ตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะคือตรงข้อ3ข้อ1รายย้ำอีกครั้งหนึ่งคือศีลใช่ไหม2คือพระหูสูตร3คือกัลยาณมิตร4เป็นผู้ว่าง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความอดทน5ขยัน6
1: ไม่เกียจคร้าน
0: ขยันไม่เกียจคร้านเนาะ6คือเป็นผู้ใคร่ในธรรมรับฟังทำยินดีในการฟังธรรม7คือปรารภความเพียร8สันโดษ9มีสติ10มีปัญญาทั้งหมดเนี้ยเหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวตรงข้อที่18นั้นเพิ่มอะไรเพิ่มคำพูดที่ว่าเป็นพระนวกะก็ดีพระเถระก็ดีพระมัชฌิมก็ดีพระนวกะก็ดีเพิ่มเข้ามาตรงไหนตรงข้อที่3แล้วข้อที่1ด้วยนะ1 2 3 4นี่คือเพิ่มตรงนี้หมดเลยคลอสเนี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพิ่มคลอสตรงที่พูดถึงผู้ที่เป็นพระเถระหมายถึงภาษาเกิน10ขึ้นไปเป็นมัชฌิมะคือตั้งแต่5ถึง10หรือเป็นนวกะคือหมายถึงต่ำกว่า5ลงไป
1: หมายถึงบวชมานานกี่พรรษา
0: แล้ว
1: เจ
0: ้า
1: ค่ะถ้าพูดอย่างพระอาจารย์นี่ก็เป็นพระเถระแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็เกิน10เนาะเกิน10
1: เจ้าค่ะ
0: ก็20 21นะปีนี้21
1: ใช่เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วเจ้าค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พระเหล่านั้นเถระมัชฌิมะหรือนวกะเนี่ยมาตักเตือนนะมาตักเตือนสั่งสอนคนที่ภิกษุที่เป็นเถระมัชฌิมนวกะอื่นนั้นน่ะว่าควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันในที่นี้ก็คือกล่าวสอนกันนั่นเองอ่ะ
1: เจ้าค่ะในทุกข้อนะ
0: ทุกข้อทุกข้อใช่
1: เจ้าค่ะ
0: พูดตรงนี้ย้ำขึ้นมาอีกว่าแม้เถระมัชฌิมนวกะเราก็ควรจะสั่งสอนกล่าวบอกกันนี่คือพูดด้วยคำของเราอ่ะนะของภาษาปัจจุบันเราเนี่ยว่าให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่สิบประการนี้อยู่จะเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ความตัวนี้ก็มีตัวนี้ถ้าผมว่าท่านผู้ฟังอาจจะจำกันได้เราเคยพูดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมธรรมที่จะไม่เสื่อมทำที่จะมีแต่ความเจริญท่าเดียวไม่มีเสื่อมเลยนี่คือคำพูดตรงนี้เดียวกันเลยคุณใจใ
1: จ
0: ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนั่นคืออปริหานิยธรรมเลยแต่นี่พูดถึง10ข้อไงอปริหานิยธรรมอันนั้น7ข้อนี่ตามที่ได้เคยกล่าวกับวัสสกรพราหมณ์เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นอันนั้นที่เราเคยพูดกันแล้วในหมวด7นะแต่ว่าคลอสตรงนี้นาถากรณธรรม10มีนัยยะที่2ตัวนี้ที่มีคำว่าไม่เสื่อมนี่ก็ด้วยเหมือนกันเดี๋ยว10ประการนี้หัวข้อและรายละเอียดหมายถึงว่าแต่ละประการใน10ประการนี้เหมือนกันเลยแล้วก็เพิ่มตรงการที่จะเตือนกันกล่าวสอนบอกสอนกันของทั้งพระเถระพระนวกะพระมัชฌิมะและพระนวกะเหล่านั้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือข้อที่18
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องเป็นที่พึ่งของกันและกันก็จะดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าไม่มีที่พึ่งทั้ง10ประการนี้ก็จะอยู่เป็นทุกข์นะเจ้าค่ะถ้ามีก็จะอยู่เป็นสุขได้ต่อไปก็เป็นพระธรรมหรือพระสูตรข้อที่18นะเจ้าค่ะข้อที่19กล่าวถึงอะไรเจ้าค่ะพระสุนทรค่ะ
0: 19 20คิดว่าเรารวบไปได้เลยก็คือการอยู่อย่างพระอริยะ แต่พระอริยเจ้าเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยลักษณะ10ประการนี้ข้อ19นี้เป็นหัวข้อเฉยรายละเอียดของหัวข้อในข้อ19นั้นมาปรากฏในข้อที่20แต่ท่านผู้ฟังก็มาดูในข้อที่20ได้เลยแต่ว่าข้อที่20เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่แคว้นกุรุแล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายแคว้นกุรุในปัจจุบันก็คือเมืองดิเดลี
1: เจ้าค่ะ
0: 19นี่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ข้อ20บอกว่าอยู่ที่เมืองกุรุแล้วรายละเอียดก็มีมากกว่าเรามาดูข้อที่20กันคือได้พูดถึงองค์5นะพระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงว่าพระอริยเจ้าแล้วกันนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ด้วยเครื่องอยู่10ประการนี้และองค์5ประกอบด้วยองค์6มีทำเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกมีอปัสเสนธรรมมีปัจเจกธรรมมีการสมัยหันสลัดได้แล้วความดุริไม่ขุ่นมัวมีการสังขารอันสงบระงับมีจุดหลุดพ้นด้วยดีมีปัญญาหลุดพ้นด้วยดี10อย่างเนี้ยเอ๊ะแล้วรายละเอียดเป็นยังไงนะท่านก็มาอธิบายต่อมาแต่ว่าละองค์5นี่คือละนิวรณ์5ได้หมด
1: อือเจ้าค่ะ
0: นิวรณ์5คืออะไรความยินดีในกามเนาะพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเพื่อการเห็นแย้งนี่ละได้หมด
1: อือเจ้าค่ะ
0: เป็นผู้อยู่ด้วยองค์6ก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าเจอรูปเสียงกลิ่นรสปฏิบัติธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจก็ไม่ดีใจที่น่าเสียใจก็ไม่เสียใจเข้าใจไหมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดสำรวมอินทรีย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะ
0: รักษาอย่างเอกมีทำเครื่องรักษาอันเดียวเลยเครื่องรักษาอันเดียวเลยสติเลยอันนี้สติเป็นธรรมอันเอกที่จะรักษาเราได้อันนี้คือประการที่3เนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่4คือมีเขาเรียกว่าอปัสเสนธรรม4อย่างหมายความว่า4อย่างเนี่ยคุณต้องพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วอดกลั้นพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทาแล้วพิจารณาแล้วจึงเสพนี่ก็พวกปัจจัย4
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คุณต้องถ้าไม่กินข้าวมันก็ไม่ได้แต่ว่าต้องพิจารณาก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพิจารณาอดกลั้นนี่คือภาษาทั้งหลายที่มันกระทบเราต้องอดทนได้แล้วพิจารณาจึงเว้นคือพวกที่อโคจรเราไม่ไปดีกว่าพิจารณาจึงบรรเทาหมายถึงการละอกุศลทั้งหลายและอกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตเราถ้าเรามีอกุศลเริ่มเกิดขึ้นในจิตเราต้องบรรเทามันลงพิจารณาแล้วนะมันเห็นว่ามันโผล่เนี่ยเสียงในหัวบ้าๆบอๆต้องลดลงไปต้องกำจัดออกไปโอเคขออภัยต้องแก้ตรงนี้หนึ่งคือที่พิจารณาอดกลั้นเนี่ยนะหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าเราดูตรงเชิงอัดนะน
1: ี่
0: คือส่วนที่เป็นอัตถกถาเนี่ยท่านอธิบายเอาไว้แล้วก็ถ้าเราดูในหมวด9นะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดหมวด9ที่แบ่งเป็น4กับ5จะมีตอนหนึ่งที่จะพูดถึงข้อนี้แล้วก็หมวด4นี่มีแน่นอนประเสริฐธรรม4ประการสิ่งที่คนอดกั้นคือความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดเนี่ยบางทีต้องอดทนมีขันติขันติก็ตรงนี
1: ้
0: อันนี้คือประการที่4ประการที่5มีปัจเจกสัจจะคำว่าปัจเจกสัจจะนี่คือละกำจัดไปได้ปัจเจกสัจจะนี่คือที่ความเห็นที่มันสุดโต่งไปแบบเห็นดิ่งไปว่าโลกต้องเที่ยงเท่านั้นอย่างเงี้ยโลกไม่เที่ยงไปหมดไม่ใช่ นี่คือทิฏฐิ10ประการเขาเรียกว่าปัจเจกสัจจะต้องละกำจัดให้ได้ท่านจะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ผู้มีการแสวงหาอันละได้ดีนั่นคือละการแสวงหากามละการแสวงหาภพละการแสวงหาพรหมจรรย์3อย่างแสวงหากามแล้วก็คือความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายแสวงหาภพคือไม่ต้องมีที่เกิดแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็จบแล้วนั่นเองประการต่อมามีความดำริไม่ขุ่นมัวก็คือละความดำริทางกามพยาบาทและเบียดเบียนได้แล้วไม่ขุ่นมัวมีกายสังขารระงับคือมีสมาธินั่นเองขั้นฌานสี่ด้วยนะ กายสังขารระงับนี่สเปคตามพระพุทธเจ้าคือได้ฌาน4นี่คือประการที่8
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่9จิตหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะและประการที่10เป็นผู้ที่มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีก็คือรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะนี่ละขาดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือมีวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองในข้อที่มีปัญญามีจิตหลุดพ้นเนี่ยก็คือมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วกำจัดกิเลสได้แล้วและประการที่10นี่คือมีวิมุตติญาณทัศนะคือรู้ถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นนั้นด้วยดี
1: เจ้าค่ะ
0: คือ10ข้อว่าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่กันอย่างนี้นั่นเองเจ้าบัง
1: เจ้าค่ะนี่ก็คือเครื่องอยู่แห่งพระอริยะ10ประการนะเจ้าค่ะที่พระอริยะอยู่แล้วกำลังอยู่และจะอยู่ต้องเป็นแบบนี้ทั้ง10ประการตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายมานะเจ้าคะ
0: เพื่อนบ้าน
1: ค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแต่คงจะขึ้นพระสูตรใหม่ไม่พอนะเจ้าคะพระอาจารย
0: ์
1: โยมเลยอยากจะขอเอาใจท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังรายการตอนต้นแต่ฟังตอนท้ายให้ได้ทราบถึงกิจกรรมสำคัญของเราในเดือนสิงหาคมนี้นิดนึงเป็นการส่งท้ายรายการนะเจ้าคะแน่นอนก็คือวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคมจะเป็นเรื่องของการจัดงานวันบูรพาจารย์ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารนะเจ้าคะอยู่บางลำพูชั้น1นี่เองคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เราก็จะมีกิจกรรมวันบูรพาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงเจ้าค่ะว่าวันนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้มาร่วมกิจกรรมกันได้โดยทั่วถึงรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านที่ท่านอื่นที่สนใจด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
0: ก็เวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงเราก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานแล้ววันบูรพาจารย์เนี่ยคือเป็นวันที่เราจะระลึกถึงครูบาอาจารย์และสิ่งที่เราได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันก็สืบต่อมาจากครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆที่ท่านได้ทรงจำปฏิบัติแล้วก็สืบทอดกันมาไม่เป็นคนสุดท้ายแต่เราระลึกถึงท่านเราปฏิบัติได้เราก็ส่งต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มาพบเจอกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีปีนี้ก็จะเป็นวันที่30สิงหาคมวันบูรพาจารย์เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเรียบร้อย
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะกราบรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งได้ละสังขารไปเมื่อวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ก็คือประมาณ4ปีที่ผ่านมานะเจ้าคะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับกิจกรรมอื่นๆทั้งเรื่องของการสมัครไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาหรือว่ากิจกรรมที่จะไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติบูชาที่4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลของมูลนิธิปัญญาภาวนาในเดือนมีนาคมปี70คือ13มีนาถึง21มีนานั้นท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็สมัครไปทั้งเรื่องของการอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าสมัครเข้าเดินทางไปปฏิบัติบูชาที่อินเดียเนปาลในเว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือปัญญา .org ค่ะ panya.org นะคะก็คิดว่ายังมีรายละเอียดอยู่นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบลานะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ
7: เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาพบปะชุมชนไทยในนครโอ๊คแลนด์ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนไทยแลกเปลี่ยนมุมมองกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในนิวซีแลนด์รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งการพบปะชุมชนไทยเป็นภารกิจสุดท้ายของการเยือนก่อนที่นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยในวันนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:45 นาทีซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์กรมอนามัยเร่งส่งทีมเซิร์ชดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านได้มอบให้ทีมปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าสนับสนุนการจัดการด้านสุขาภิบาลสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมทั้งประสานความพร้อมกับทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการประเมินศูนย์พักพิงตามหลักการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม7มิติครอบคลุมการจัดการน้ำสะอาดน้ำบริโภคการจัดการการสุขาภิบาลอาหารการจัดการห้องน้ำห้องส้วมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดสภาพแวดล้อมและการระบายอากาศภายในศูนย์พักพิงให้สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหากได้รับการร้องขอจากพื้นที่เบื้องต้นทีมโลจิสติกศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนจังหวัดน่านประกอบด้วยชุดวีคลีน100ชุดส้วมกระดาษพร้อมปูนขาวและถุงดํา200ชุดชุดตรวจคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำบริโภค5ชุดชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำอย่างละ150ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปที่เริ่มทำงานใหม่ไม่ต้องส่งเงินสมทบมาตรา33แต่ยังได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนส่วนคนที่ทำงานต่อกับนายจ้างเดิมหลังอายุครบ60ปียังคงต้องจ่ายเงินสมทบมาตรา33
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงว่าบุคคลที่มีอายุเกิน60ปีและเพิ่งเข้าทำงานใหม่จะไม่อยู่ในความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และไม่มีการหักเงินสมทบประกันสังคมจากค่าจ้างอย่างไรก็ตามลูกจ้างกลุ่มนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอาทิค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดและค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัวในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างตามระยะเวลาที่แพทย์สั่งให้หยุดงานรวมถึงกรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพและเสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างการเริ่มทำงานใหม่เมื่ออายุเกิน60ปีกับการทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างเดิมโดยหากลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ก่อนอายุ60ปีและยังคงทำงานกับนายจ้างเดิมอย่างต่อเนื่องจะยังคงมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างต่อไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายตราบเท่าที่ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าวันเสาร์แล้วครับ22สิงหาคม2569ครับขึ้น9ค่ําเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อนันตสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำเลยทุกวันเลยนะ
0: ทุกวัน
1: จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ6 โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7 โมงเช้า FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fan Page ครับ
0: ตอนนี้
1: ข
0: ่
1: าวยามเช้า
0: ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ว
0: ัน
1: นี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงาน New Media พี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยข่าวพยากรณ์อากาศกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเรื่องที่เราจะต้องอัปเดตหลายๆเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก็แล้วกันนะคะเรื่องของการพยากรณ์7วันข้างหน้
1: า
0: ของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เขาก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีการอัปเดตเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมต่างๆนะคะมาด
1: ู
0: อันนี้ในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนะคะประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนผ่านพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันนะคะก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรด้วยทีนี้คำแนะนำของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะและฝนตกที่สะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็สำหรับชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะน้องต้นก็แน่นอนเราก็มาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์เกาะติดกันนะคะจังหวัดน่านใช่ไหม
1: ใช่ครับผมในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเนี่ยหลายเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีฝนอยู่นะคือแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเบาบางลงแล้วก็ตอนนี้น้ำจากน่านเนี่ยจากตอนแรกที่ต้นน้ำในอำเภอปัวนะครับมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่อำเภอเวียงสาของน่านแล้วก็ตอนนี้เตรียมเข้าสู่อุตรดิตถ์แต่คือจะเข้าไปสู่ในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ด้วยซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเขาบอกว่าทางเขื่อนสิริกิติ์เองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสามารถรองรับยังมีพื้นที่ว่างเยอะอยู่ในการที่จะรองรับปริมาณน้ำที่มาจากทางของทางจังหวัดน่านด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฝนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับในโซนของภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน11 จังหวัดนะครับยังคงเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งต้องเฝ้าระวังกันนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาออกประกาศจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศออกมาฉบับหนึ่ง
0: เป็นอัปเดตใช่ไหมคะ
1: ใช่เป็นอัปเดตนะครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกหนึ่งประกาศออกมาเตือนในส่วนของเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่ามันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่างของเมื่อวานเนี่ยฉบับเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เฝ้าระวัง

0: นตกเฉียงใต้ที่ยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็ทางป
1: ภค่ะจริงๆแล้วเมื่อวานปภเนี่ยก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปนะแจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็คาดว่าจะล้นตลิ่งนะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยใครที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าบริเวณที่ทางปภหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเตือนก็เข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยอัปเดตกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์แถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะด้วยความเป็นห่วงนะคะ
0: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดมานะครับเบื้องต้นเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับซึ่งปภ.เนี่ยมีการระดมพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วคือไม่ได้มาแค่ในพื้นที่ของน่านเท่านั้นนะจากปภ.เขต5นครราชสีมาก็ส่งพวกเครื่องจักรกลสาธารณภัยชุดใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับส่วนทางปภ.เขต8กำแพงเพชรเองเขาก็มีการส่งรถสมรรถนะสูงนะแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็ก2ตอนรถไฟฟ้า2สว่างรถบรรทุกน้ำเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่สมทบกับทีมศูนย์ปภ.16ชัยนาทนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่คอยแจกอาหารน้ำดื่มให้นะครับแล้วก็จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเริ่มมีสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังซึ่งปภ.ศูนย์ปภ.ปภ.เนี่ยสั่งศูนย์ปภ.เขตต่างๆเนี่ยรับมืออย่างเต็มที่อย่างที่สุโขทัยเองศูนย์ปภ.เขต9พิษณุโลกก็มีการส่งรถปฏิบัติการบรรทุกบรรเทาทุกข์นะครับบรรเทาอุทกภัยมาพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ที่เพชรบูรณ์เองอย่างที่บอกไปแม่น้ำป่าสักที่ส่งเซลล์บอสแคสกันไปเนี่ยนะครับแม่นาอาที่อำเภอหล่มสักเนี่ยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งในช่วงเย็นวานนี้นะครับก็ส่งเซลล์บอสแคสแจ้งไปอย่างที่คุณไอวอลินบอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แล้วก็สำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่เราจะต้องมีการอัปเดตแล้วก็เฝ้าระวังในระดับเสี่ยงมากนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณกว้างเหมือนกันเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ใหญ่เลยครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีการอัปเดตเมื่อวานนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกก็น่าจะพูดคุยกันในรายการต่างๆแต่เดี๋ยวอัปเดตตอนนี้ก่อนละกันเขาบอกว่าการติดตามพื้นที่น้ำท่วมนะคะจากแอปเช็คน้ำนี่บ้านเรามีแอปเยอะนะแอปหนึ่งในแอปนั้นนะคะก็คือแอปเช็คน้ำนะพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเสี่ยงมากหรือว่าสีแดงเนี่ยปรากฏบริเวณเป็นวงกว้างแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่นะคะที่จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 3,900 ตารางกิโลเมตรโดยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยพบพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนนะคะในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็กงไกรลาดด้วยรวมถึงบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยทางตอนบนส่วนจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกค่ะพบเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับมากบริเวณกว้างเหมือนกันโดยมวลน้ำเชื่อมต่อจากทางสุโขทัยนะครอบคลุมพื้นที่หลักในอำเภอพรหมพิรามนะคะอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงบางส่วนของอำเภอวัดโบดด้วยมาดูพื้นที่ใกล้เคียงและจังหวัดรอยต่อกันบ้างค่ะพบพื้นที่เสี่ยงระดับเสี่ยงมากหรือว่าเสี่ยงแดงสีแดงและเสี่ยงน้อยคือสีเหลืองนะกระจายตัวต่อเนื่องข้ามเขตขอบจังหวัดนะคะไปพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งข้อมูลนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ่ายได้จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสตาของเรานั่นเองซึ่งมีความแม่นยำสูงแล้วก็อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้แล้วก็ติดตามสถานการณ์คำแนะนำสำหรับพื้นที่สำหรับพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะคะก็จำเป็นเหมือนกันส่วนเราก็ต้องแนะนำคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันว่าหนึ่งอย่าตื่นตระหนกนะอันนี้ให้รับรู้แล้วก็ให้เตรียมพร้อมอย่างมีสติเพราะว่าทางจิสตาเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองปภเองนะคะรวมถึงทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่บูรณาการกันตอนนี้เนี่ยก็ร่วมมาร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะสอดส่องดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับผมขณะเดียวกันเองนะครับทางด้านมวลน้ำจากน่านอย่างที่บอกไปเนี่ยจะทยอยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสวทอุตรดิตถ์นะบอกว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยหลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยได้ทยอยตามลำน้ำน่านเนี่ยเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์แล้วในบางส่วนซึ่งโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 17-24 ชั่วโมงและยังจะมีมวลน้ำทยอยเติมเข้าสู่อ่างเก็บน้ำต่อเนื่องซึ่งเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยคาดการณ์นะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เนี่ยรวมเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรจะทยอยไหลเข้าสู่เขื่อนแล้วก็ยืนยันว่ามวลน้ำจากน่านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และเขื่อนยังมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อีกมากนะครับ

0: ซึ่งข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,500 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 68% นะยังคงสามารถรองรับน้ำได้อีกถึงเกือบ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรืออีกประมาณ 31% นะครับขณะที่เขื่อนเนี่ยยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำของทางอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอยู่ที่8ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้คือสิ่งที่เขาระบายแล้วก็ยังไม่มีแผนในการเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากว่าจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะต่อไปด้วย
1: ค่ะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกักเก็บน้ำด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติก็ได้ย้ำถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่25-26สิงหาด้วยรวมถึงวันที่29สิงหาก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักด้วยนะคะสำหรับทางด้านของนายเสรีสุพราทิตย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะได้บอกนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฝ้าระวังแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยก็ค่อยๆลดละจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะลดลงแต่ว่าถ้าในเมื่อระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามปริมาณน้ำฝนก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันในช่วงวันที่25-26สิงหารวมถึงวันที่29สิงหาคมด้วยเพราะว่าเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุบริเวณเกาะไหหลำทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็คาดนะคะว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนด้วยรวมถึงภาคตะวันออกซึ่งการติดตามอิทธิพลของพายุเนี่ยก็ยังพบว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกหลายลูกนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้ว18ลูกซึ่งเป็นไต้ฝุ่น5ลูกแล้วก็ยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก 7-9 ลูกเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลเนี่ยนะคะในอดีตนะที่ผ่านมาเกิดเอลนิโยรุนแรงพายุเนี่ยก็จะไม่เข้าประเทศไทยเนื่องจากว่ากำเนิดของพายุเนี่ยเลื่อนไปทางตะวันออกแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะคะก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจากสวทของเรานะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยที่หอกระจายข่าวนะคะ
0: ครับผมขณะเดียวกันเองท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
1: ์
0: เดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มาจากนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียกับที่นิวซีแลนด์นะครับซึ่งก็จะช่วยต่อยอดเรื่องของด้านการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศขณะเดียวกันท่านก็ยังติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในไทยนะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำของวันเสาร์ก็คือวันนี
1: ้
0: แล้วก็ถึงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตนเองแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดเนี่ยฟื้นฟูสามารถฟื้นฟูได้โดยเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์บ่ายท่านนายกก็จะไปที่อุบลราชธานีต่
1: อ
0: ไปให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอันม้าของอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ในก็พูดถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะไปนิวซีแลนด์กับประเทศอะไรนะน้องต้น
0: ออสเตรเล
1: ียนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
0: ์
1: ยกระดับความสัมพันธ์ไทยและนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือสี่ด้านนะคะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลค่ะแถลงผลหารือร่วมกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนะคะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในโอกาสเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมลงปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะทั้งนี้ค่ะการหารือเนี่ยมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านนะภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมมือปี2026ถึง2030ได้แก่การเมืองและความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์ด้วยส่วนทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมุ่งขยายการค้าแล้วก็การลงทุนค่ะโดยตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางการค้า2ประเทศไปถึง3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวนะคะเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงพลังงานด้วยส่วนทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็ ็ประชาชนค่ะจะขยายความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะขณะที่ด้านภูมิภาคแล้วก็พหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกแล้วก็กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาแล้วก็ยินดีต่อแผนการบินไทยที่เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วยนะในเดือนมีนาคม2570ค่ะซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ดีเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องของการศึกษานิวซีแลนด์เนี่ยก็ยกให้เป็นลำดับต้นๆของโลกเลยนะในเรื่องของการศึกษานะคะถ้าใครได้ไปได้หาข้อมูลนะก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์ได้เป็นลำดับติดท็อป5นะบางปีเป็นท็อป3เลยด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาอันนี้จะมีเที่ยวบินไทยบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ด้วย
0: แล้วคือนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในประเทศที
1: ่ใฝ่ฝันนะ
0: อยากไปนะ
1: บรรยากาศเขาโรแมนติกคุณต้น
0: ต้องบรรยากาศดีสีเขียวชอุ่มเลย
1: เว้ยดิฉันพูดได้ไหมล่ะถ้าคนที่มีแฟนก็คือไปโรแมนติกกันที่ประเทศนี้ได
0: ้หรอ
1: ไม่เขาไปเขาเรียกว่าเขาไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน
0: โอ้โหต้อง
1: ฮันนีมูนด้วยฮันนีมูนด้วยนะก็ไปตรงนั้นกันได้ค่ะแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเราไป
0: แต่ติดที่ต้องหา
1: หาเงินก่อน
0: ไม่
1: หาเงินด้วย
0: หา
1: คนข้างกายด้วย
0: อะไรมันยากกว่ากันไม่แน่ใจแล้ว
1: คนข้างกายค่ะสำหรับดิฉัน
0: หายากกว่า
1: ไปที่ข่าวต่อไปเลยเพราะมันกระแทกใจนะ
0: ในไหนก็พูดถึงเรื่องระดับโลกอะไรแบบนี้นะจริงๆอย่างของไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างที่เป็นระดับโลกเหมือนกันหนึ่งในนั้นคือต้มยำกุ้ง
1: อุ้ยพูดแล้วคุณพูดต้มยำกุ้งตอนเช้านะ
0: ท้องร้องเมื่อกี้ผมท้องผมร้องออกไมค์หรือเปล่านะซึ่งอย่างต้มยำกุ้งเองเนี่ยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเองเขาเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยมรดกโลกนะให้ยังมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ากุ้งในต้มยำกุ้งจะมีชีวิตนะแต่หมายถึงเมนูอาหารเนี่ยเป็นอาหารไทยมรดกโลกให้ยังคงมีชีวิตและเติบโตสู่อนาคตซึ่งเรื่องนี้มาจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลนะเป็นการเปิดการประชุมเวทีสาธารณะเผยแพร่แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษาต้มยำกุ้งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะครับกลุ่มคนที่มาร่วมฟังเนี่ยทั้งเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเนี่ยผู้เพาะปลูกสมุนไพรนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมเขตโอ้มากันเยอะแยะมากมายสำหรับต้มยำกุ้งเนี่ยเขามองว่าไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่คนทั่วโลกอาหารไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเท่านั้นแต่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของไทยกับคนไทยธรรมชาติชุมชนซึ่งการที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการสืบสานรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่และก็จะจัดทำแผนขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐชุมชนผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนเลยเนี่ยเพื่อให้ต้มยำกุ้งเนี่ยยังคงมีชีวิตคือพูดง่ายคือไม่หายไปไหน
1: น
0: ะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนนะโดยยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนไว้ควบคู่กันไปเขาก็มีแผนในการที่จะดำเนินการในการที่จะผลักดันต้มยำกุ้งเนี่ยให้เป็นเขาคือมันเป็นที่รู้จักอยู่แล้วแหละแต่เพื่อให้ที่ว่าอยู่คงอยู่ต่อไปนะครับนำไปพัฒนาให้มีความรอบด้านนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับ
1: ค่ะพอมาพูดถึงต้มยำกุ้งนะคะพูดถึงอีกเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะอ่ะในเรื่องของทางด้านของคุณชอบนวดไหมล่ะ
0: นิดหนึ่ง
1: ทำไมไม่ชอบนวดหรอนิดนึง
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นอาจจะเพราะกลัวเจ็บเวลาแบบเขามาจับหรืออะไรเงี้ยครับ
1: เป็นบอบบาง ไม่คนนี่เขาแบบว่าขี้จักรจี่นะ
0: ใช่
1: ขี้จักรจี่นะเขาก็จะ
0: แบบน
1: ะเข้าใจแต่ว่าดิฉันชอบนวดมากนะคะซึ่งทางด้านของจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมีงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติด้วยนะจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22สิงหาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะคะที่ฮอล8ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์ได้บอกว่า การที่จะเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จากทุนปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทุนปัญญาไทยเนี่ยจะบอกว่าการนวดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริงเลยนะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในเวทีสากลด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะได้บอกว่ามหกรรมนวดไทยหรือว่าเวลเนสแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นมี4เป้าหมายสำคัญนะก็คือเชิดชูเผยแพร่คุณค่าของนวดไทยยกระดับมาตรฐานบริการนวดไทยแล้วก็เวลเนสไทยนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กันด้วยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่ประเทศเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมทางด้านสุขภาพน้องต้นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทุนเรื่องอาหาร
0: อันนี้คือเรื่องของการนวดเรื่องของกิจกรรมจริงๆยังมีทั้งชุดไทยสถานที่อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าอย่างสถานที่เนี่ยอย่างวัดวาอารามของไทยเราเองเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากแล้วอย่างชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวจีนเนี่ยชอบมาแต่งชุดไทยแล้วถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากหรือแม้กระทั่งชุดนักเรียนของไทยเราเองเน
1: ี่
0: ยเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยมาเรียกได้ว่าแต่งเป็นคอสตูมถือกระเป๋าย้อนวันวานอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับนี่คือเรื่องของทุนวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องแต่งกายนะครับยังมีอีกหลากหลายอย่างกิจกรรมเนี่ยอย่างนวดไทยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โอ้โหชาวต่างชาติชอบมากน
1: ะ
0: มีที่ไหนคือไปเลยไปนวดเลยถูกไหมซึ่งไม่เพียงแค่ทางเรื่องของกิจกรรมอย่างของชุดเองเนี่ยเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเป็นยังไงครับ
1: เป็นของแบรนด์สิริวัณณวรีค่ะซึ่งจะบอกว่าดิฉันน่ะเราก็อยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
1: เขาแชร์กันทั่วโลกโซเชียลเลยค่ะเขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่ออกแบบโดย
0: สมเด็จพระนาง
1: ช
0: าโดยทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนะที่ออกแบบชุด
1: แบรนด์สิริวัณณวรีนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะซึ่งจะบอกว่าพระองค์ท่านนะคะก็ได้รับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยดิฉันเห็นแล้วคุณงดงามมาก
0: ใช
1: ่และที่สำคัญดิฉันชอบอะไรที่สุดรู้ไหมด
0: ิ
1: ฉันชอบหมวก
0: เ
1: พราะว่าข้างหลังเนี่ยมีการเหมือนผูกน่ะเก๋ๆเลยคุณแล้วก็กางเกงเนี่ยนะเป็นเหมือนกางเกงขาม้านิดนึงมีขาข้างแล้วก็คำว่าไทยแลนด์เนี่ยตัวไอเนี่ยเป็นหัวใจค่ะคุณแสดงว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนไทยทุกคนคุณ
0: ใช่ซึ่งจากแบรนด์สิริวัณณวรีนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคือชุดนี้จะไปแข่งใช้ในการเปิดตัวเป็นแบบชุดพิธีการของ
1: นักกีฬา
0: ไทยเวลาแบบเดินขบวนเปิดเนี่ยนะครับ
1: ถือธงถือธง
0: ใช่ซึ่งการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดกัน19กันยาถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมันเป็นในการที่แบบว่าออกแบบร่วมสมัยเนี่ยใช้ผ้าฝ้ายอมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำโครงการภายใต้พระดำรินะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้นักกีฬาทั้งชายทั้งหญิงเนี่ย900คนใส่ชุดนี้แหละนะครับในคอนเซปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว The Art of Unity
1: ก็เดี๋ยวดูกันได้นะถึงความงดงามแล้วก็สื่อถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังปีคล้องร้องข่าวกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งอิมครานิปกระจายให้โรงพยาบาลแล้ว 2,880 กล่องคาดกระจายครบ 23,000 กล่องภายในเดือนตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานยาอิมครานิปซึ่งเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดรับประทานผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสปสชครับจำนวน 690,000 เม็ดหรือ 23,000 กล่องครับเพื่อจะนำไปกระจายแก่โรงพยาบาลต่างๆสนับสนุนครับให้ผู้ป่วยทั่วประเทศนั้นสามารถจะเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัวรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับได้ทยอยจัดส่งยาอิมครานิปให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วครับรวม 2,880 กล่องมีผู้ป่วยครับได้รับยาแล้ว215รายครับจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 4,420 รายและก็เตรียมส่งเพิ่มนะครับอีก3งวดด้วยกันครับให้โรงพยาบาลต่างๆจนครบตามจำนวน 23,000 กล่องครับภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพครับ ทางนี้ครับในปีงบประมาณ2570ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะสามารถผลิตยาอิมาทินิบได้ทั้งขนาด100และ400มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นสามารถเลือกขนาดยาได้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละรายครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องประชาชนไปดูกันต่อที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4ด้านพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน3เท่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นายคริสโตเฟอร์ลักซอนในโอกาสครับเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการโดยนายกครับผู้นำทั้งสองประเทศนั้นร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตครับทั้งนี้ครับในการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศนั้นมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมปี2026ครับปีนี้ถึงปี2030ได้แก่เรื่องการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะครับการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์รวมไปถึงการฆ่ามนุษย์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงครับด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมที่ทั้งสองฝ่ายสองประเทศนั้นมุ่งขยายการค้าและการลงทุนโดยมีการตั้งเป้านะครับว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้า2ประเทศ3เท่าสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2588ครับพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานครับส่วนด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประชาชนนั้นจะมีการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะขณะที่ด้านของภูมิภาคและพหุภาคีจะประสานงานผ่านอาเซียนเอเปกและกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงครับนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยและฝ่ายนิวซีแลนด์นั้นได้ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงครับกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคมปี2570ครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศของทั้งไทยและนิวซีแลนด์นั่นเองล่ะครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างครับรองนายกยศชนันลงพื้นที่ติดตามฟื้นฟูเมืองน่านหลังอุทกภัยเร่งคืนสู่ภาวะปกติพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยนะครับตีคล้องร้องข่าวขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองน่านครับหลังสถานการณ์อุทกภัยนั้นเริ่มจะคลี่คลายซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านรองนายกนั้นติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการทำความสะอาดการเก็บกู้สิ่งกีดขวางและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคครับเพื่อให้เมืองน่านครับกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับโดยกรมชลประทานครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านและมณฑลทหารบกที่38ก็สนับสนุนเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมด้วยจิตอาสามณฑลทหารบกที่38เทศบาลเมืองน่านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านรวมไปถึงครับพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันเก็บกวาดล้างถนนเร่งฟื้นฟูเมืองน่านภายหลังประสบอุทกภัยครับทั้งนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั่นก็จะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดน่านเองครับยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้เศรษฐกิจให้ชุมชนและโดยเฉพาะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนครับกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จากเรื่องของอุทกภัยที่น่านครับมาดูกันที่เรื่องของนิทรรศการ Speak Up รัฐมนตรีสุภมาศชวนประชาชนชมนิทรรศการ Speak Up ครั้งแรกของไทยครับเปลี่ยน200เสียงร้องเรียนเป็นงานศิลป์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อครับว่าสคบเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสะท้อนปัญหาผู้บริโภคหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนครับจัดขึ้นและครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยครับร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำหรับในงานครับในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นเป็นการแสดงผลงานกว่า200ภาพที่กลั่นจากเรื่องจริงของผู้บริโภคครับโดยนายบุญเชิดเข็มเงินศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานครับนำ4ประเด็นนโยบายมาตีความเป็นภาพเล่าเรื่องขณะที่นางสาวจารินีเมธีกุลศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนมากกว่า100คนแล้วนำถ้อยคำเหล่านั้นครับและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งทั้งหมดครับเชื่อมโยงกับ4ประเด็นนโยบายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนในปีนี้ครับได้แก่การยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์การจัดระเบียบสายสื่อสารการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและความเป็นธรรมของสัญญาห้องเช่าและหอพักครับโดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจของสคบโดยตรงมีความคืบหน้าแล้วครับทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ควบคุมสัญญาธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยพุทธศักราช2568ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันให้เป็นธรรมกับผู้เช่าและข้อเสนอเรื่องการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์ที่สคบนั้นก็รับไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับทางด้านของพ่อเมืองกรุงเทพครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่าเสียงของประชาชนนั้นไม่ใช่การสร้างปัญหาให้เมืองครับแต่เป็นข้อมูลครับที่บอกว่าเมืองนั้นยังมีจุดใดที่ต้องทำให้ดีขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับระหว่างวันที่18ครับถึง30สิงหาคมนี้ครับณห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและหากพี่น้องประชาชนครับพบการถูกเอารัดเอาเปรียบขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบเลยครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดครับทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาครับคือหลักฐานที่ทำให้เรานั้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของภารกิจกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐบินลงพื้นที่น่านอีกครั้งครับหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่เพื่อกลับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรุ่น KA32 ไปยังจังหวัดน่านครับเพื่อจะกลับไปติดตามสถานการณ์และภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังครับเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือณโรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งในการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นมีเป้าหมายครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดไปรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนครับเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ซึ่งในการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิด เร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ THAI Passport กันบ้างครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ THAI Passport แล้ววันนี้ชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสร้างบัญชีล่วงหน้าเตรียมพร้อมครับใช้งานจริง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกระทรวง DE ครับเปิดให้ประชาชนไทยครับอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport นะครับล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อจะสมัครครับยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับในสิ้นเดือนนี้วันที่31สิงหาคมครับซึ่งในการลงทะเบียนครับพี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการได้โดยตนเองครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือจะคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับโดยเข้าเว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือ Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดครับและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานนั่นเองล่ะครับทั้งนี้ครับผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเนื่องจากระบบนั้นไม่รองรับการลงทะเบียนผ่านโหมดไม่ระบุตัวตนหรือโหมดไม่บันทึกประวัติการใช้งานและการลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครและยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีไว้ล่วงหน้าครับโดยครับจะสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปครับทั้งนี้ครับสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือการขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนและการใช้งานได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลคอลเซ็นเตอร์ครับโทร020210300ย้ำนะครับ020210300ครับหรือที่อีเมลครับ aipass@bde.go.th ครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ครับพี่น้องจากเรื่องของ THAI Passport ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์จับมือบรูไนเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสื่อเร่งขับเคลื่อนคอนเทนต์ดิจิทัลยุคใหม่ยกระดับความสัมพันธ์2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมเป็นประธานร่วมกับนายอัชมันเมลูดินปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลามในการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนครั้งที่17ครับหน้าหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยผู้เข้าร่วมประชุมครับประกอบด้วยคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนครับเรดิโอเทเลวิชันบรูไนครับหรือ RTB ได้มีการทบทวนผลการดำเนินงานครับและการหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสื่อและสารสนเทศระหว่าง2ประเทศครับเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลแบบนี้และทั้งสองฝ่ายนั้นยังร่วมกันกำหนดทิศทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งด้านโทรทัศน์วิทยุการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อโดยเห็นชอบในการยกระดับการผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับยังได้หารือแนวทางการผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้ง2ประเทศครับในปีพุทธศักราช2570ได้แก่นะครับวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของไทยและพระราชพิธีพัชราภิเษกครองราชครบ 60ปีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันครับทั้งนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อและสารนิเทศของประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศบรูไนดารุสซาลามมายาวนานครับภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ครับโดยมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทยบรูไนเป็นกลไกสำคัญครับในการขับเคลื่อนความร่วม

0: มือ
1: ครับ
0: และปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมานึกย้อนนะครับกลับไปในปีคริสตศักราช1991ครับประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครั้งที่46ครับซึ่งครั้งนั้นนั้นเป็นหนึ่งในการประชุมระดับโลกที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่สะท้อนบทบาทของไทยบนเวทีนานาชาติในขณะนั้นครับและภาพแห่งความทรงจำเมื่อปี1991ครับกำลังจะวนกลับมาอีกครั้งในปีคริสตศักราช2026นี้แหละครับกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งโดยประเทศไทยครับถือเป็น1ใน3ประเทศของโลกนะครับต่อจากตุรกีและญี่ปุ่นที่ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งในโอกาสสำคัญในการแสดงความพร้อมบนเวทีระดับโลกครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการนับถอยหลังสู่การต้อนรับงานประชุมระดับโลกไปด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและวันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก55นาทีข่าวยามเช้านะกลับมาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้ากันต่อนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงละกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
1: หลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นทางบ้านโคกจานนะบอกว่าอุณหภูมิ25องศาเสียงชัดเจนดีนะคะ
0: ครับผมมีพี่เพนพิชามาสวัสดีเจ้านะครับมีคุณจิราภาส่งสติกเกอร์มานะครับมีพี่เสวียนอยู่สระบุรีเสาร์ให้ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็สวัสดีวันเสาร์มานะมีหัวจิตหัวใจนะคะมีดอกมงดอกไม้มานะแล้วก็ทางด้านของมาบตาพุทธระยองขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวนาแล้วก็ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะรวมถึงหลายๆคนเลยนะคะก็ได้บอกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนให้มาเที่ยวนะจังหวัดของตัวเองด้วยนะคะที่ตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีการจัดเตรียมแล้วอย่างเช่นหลายๆพื้นที่ก็จัดเตรียมในเรื่องของเทศกาลกินจุงกินเจบ้างนะมีศาสตร์จีนบ้างนะคะพอพูดถึงในเรื่องของเทศกาลของน้องต้นช่วงจริงๆแล้วช่วงของเดือนนี้ไปจนเดือนนี้ก็จะเป็นกลางปีเนาะค่อนๆไปทางปลายปีนะคะซึ่งทางด้านของปลายปีเนี่ยอีกหนึ่งช่วงเทศกาลที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็จะขอประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้ค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หารือในเรื่องของงานวิชาการสัมมนารณรงค์ลดอุบัติเหตุครั้งที่17นะคะหรือว่า Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยนะคะจะมีการจัดขึ้นในวันที่19ถึง20พฤศจิกายนนะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็ประกอบด้วยหลายหน่วยงานเลยนะคะที่บูรณาการร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระทรวงคมนาคมเองนะคะในเรื่องของกปท.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขสสส.นะคะหรือศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนสวปท.เองรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะในส่วนของสวท.นะคะของเราเองก็เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์มาตลอดในเรื่องของให้ข้อมูลข่าวสารติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะหรือว่าอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเช่นการจัดงานจัดรายการ7วันอันตรายน้องต้นก็ได้เป็นพิธีกรด้วยใช่ไหม7วันอันตราย
0: ใช่ในช่วง7วันอันตรายของทางสถานีเราเองเนี่ยจะมีในส่วนของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยกันอยู่แล้วนะคร
1: ับ ก็จะมีการจับตาเป็นพิเศษนะในเรื่องของก่อนเทศกาลแล้วก็หลังเทศกาลเราก็จะมีการสรุปรวมกันนะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อถอดเป็นบทเรียนในทุกๆปีเลยนะคะแล้วก็ทุกปีเช่นเดียวกันที่รัฐบาลก็จะร่วมมาร่วมมือกับบูรณาการกับหลายๆหน่วยงานที่จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ส่วนสวท.ของเราก็มีการเรียกได้ว่ามอนิเตอร์กันทุกปีนะคะเป็นการจับตาการลดอุบัติเหตุการให้สัมภาษณ์บุคคลนะหรือว่าบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็หรือส่วนที่จะต้องมาพูดคุยร่วมกันนะคะการสัมมนาในครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลที่จะมาถึงในช่วงสิ้นปีด้วยถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าในส่วนของกิจกรรมหรือว่าการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะช่วงพฤศจิกายนนะ19ถึง20พฤศจ
1: ิ
0: กายนนะครับ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับที่ศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีนะครับตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีนะครับหมดเวลาลงแล้วกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อตอนนี้ผู้ประกาศสุดหล่อสุดแล้วก็สาวสวยมารอเราแล้วนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปภ.เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการขยายความร่วมมือรอบด้าน
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3: แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอบแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้าน